0: ่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคร่าวๆกันนะวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็จะร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษครับสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับคุณลิซ่า
1: แล้วค่ะแล้วในวันที่2นะคะเราก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์นะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยานะคะล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองนะคะผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นอีกด้วยนะคะส่วนวันที่3ค่ะก็จะไปชมความมหัศจรรย์เสียนพระในรากไม้นะคะที่วัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะคะที่วัดหน้าพระเมรุค่ะไฮไลท์นะคะก็คือมื้อกลางวันนะคะก็จะพบปากพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานนะคะคุณดำรงพุทธานนั่นเองนะคะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะคะทริปนี้นะคะสบายมากๆเลยค่ะเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับนะคะรถโค้ช VIP นั่งสบายตลอดการเดินทางนะคะพักโรงแรมหรูแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศทุกมื้อเลยนะคะราคาทริปนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเพียง 1,590
0: ครับ
1: 15,900 บาทต่อท่านนะคะ 15,900 บาทต่อท่านสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องรีบโทรเข้ามาสำรองที่นั่งด่วนเลยนะคะมี3เบอร์ด้วยกันค่ะ094-480-3076นะคะ094-396-6649และเบอร์086-825-1444นะคะสนใจรีบโทรเข้ามาเลยนะคะ
0: Exclusive จริงๆนะครับตอนนี้ก็ไป Exclusive Talk เหมือนกันกับในหัวอ่านของเราครับ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณลิซ่าครับท่านอาจารย์ดร.เจตครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรทำไมอยู่ดีๆอาจารย์ถึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาคุยวันนี้ครับ
3: ครับโอเคครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับปกติก็พูดเรื่องอื่นวันนี้ก็เลี้ยวมาเรื่องของโซลาร์เซลล
0: ์ครับ
3: แล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงทราบว่ารัฐบาลเนี่ยมีแผนที่จะกู้เงิน400,000,000ใน200,000,000เนี่ยไปทำเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับคนละครึ่งพลัสแต่จริงไม่ใช่คนละครึ่งแล้วครับแล้วก็อีก200,000,000เนี่ยนะครับไปเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลที่ในทุกภาคส่วนของประเทศไทยเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดหนึ่งในนั้นก็คงจะต้องเป็นเรื่องของภาคเกษตร
0: ครับ
3: ครับในการเปลี่ยนพลังงานฟอสซิลนะครับพลังงานจากน้ำมันจากก๊าซธรรมชาติเนี่ยไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยหนึ่งในพลังงานสะอาดก็คือเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของในผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่ามีอยู่สัก4ประเด็นที่ต้องการจะทำก็คือ1การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์จากแสงอาทิตย์นะครับ2เป็นการสร้างเครือข่ายไฟฟ้ารองรับการซื้อขายระหว่างครัวเรือน
0: power grid
3: ใช่
0: ครับ
3: อันก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ภาคขนส่งและระบบโลจิสติกของประเทศเนี่ยเป็นสีเขียว4ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาคนบุคลากรให้พร้อมกับการมีเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าให้มีช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ซ่อมแบตเตอรี่อันนี้เป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่เขาพูดผมก็จับประเด็นว่าอ๋อใน200,000,000ที่จะเปลี่ยนจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีอยู่4เรื่องนะครับทีนี้มาดูวันนี้คุยกับเรื่องเครื่องภาคเกษตรสิ่งที่ผมจะคุยท่านผู้ฟังวันนี้ก็จะพูดถึงโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรยกตัวอย่างของไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและสิ่งที่เกษตรกรกังวลต้องทำยังไงมันก็ไม่ใช่เรื่องโรยด้วยกลีบกุหลาบและก็ขยับไปดูว่าแล้วเวียดนามเนี่ยนะครับ เขามีนโยบายเรื่องของโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเป็นแบบไหนซึ่งมันมีความแตกต่างกับประเทศไทยนะครับโอเควันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็ร้องกับ200,000 ล้านนะครับเงินพรบกู้เงินเนี่ยนะครับ400,000แต่เอา200,000มาทำเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยกระทรวงเกษตรเขาก็ทำเขาก็ผลักดันเรื่องของโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรในโซลาร์เซลล์ภาคเกษตรของกระทรวงเกษตรนั้นเนี่ยนะครับมีอยู่4เรื่องเหมือนกันแต่จริงน่าจะเป็นสัก3เรื่องแต่ก็พูด4เรื่องนะ1ก็คือจะทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรในระบบสูบน้ำการเกษตรสูบน้ำการเกษตรนี้ก็จะเป็นทั้งสูบจากคลองนะตัดตีความนะครับก็คงสูบจากคลองเข้าไปไร่นาหรือสูบจากน้ำบาดาลนะครับ2ก็ระบบจัดการน้ำนะในสวนเกษตรนะครับ3ก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือน4ก็คือเป็นการลดต้นทุนก็เหมือนที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น3
0: ครับ
3: นะมันจะเป็น3 4เนี่ยถ้าเราทํา1 2 3เราก็ได้4อยู่แล้วโดยอัตโนมัติเพราะนั้นก็น่าจะมีอยู่3เรื่องที่ต้องทําที่กระทรวงเกษตรจะทําก็คือ1ระบบสูบน้ําการเกษตรระบบจัดการน้ำในสวนไร่นานะครับ3ก็คือการใช้ไฟฟ้าในฟาร์มบริหารจัดการไฟฟ้าในฟาร์มและในโรงเรือนนะครับทีนี้เอาเฉพาะเรื่องแรกก่อนระบบสูบน้ำการเกษตรจากคลองหรือจากบาดาลเนี่ยนะครับจากใต้ดินเนี่ยเอาจากใต้ดินก่อนแล้วกันจากน้ำบาดาลเนี่ยอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เกษตรตัวเกษตรกรต้องรู้หรือคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องรู้ถ้าอยากทำโครงการนี้นะครับ1เราจะเลือกปั๊มขนาดไหนเล็กเกินไปนี่ก็น้ำก็ไม่พอ
0: ครับ
3: ครับถ้าสวนเราใหญ่2ถ้าใหญ่เกินไปต้นทุนก็ในการลงทุนก็จะแพงจะสูงนะครับหรือลงทุนไปเยอะในปั๊มใหญ่แสงแดดไม่พอแสงแดดไม่พอก็มาไฟฟ้าไม่พอ3ก็ต้องไปดูเรื่องของพืชแต่ละชนิดพื้นที่ของสวนท่านไร่สวนของท่านนาของท่านเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องมาดูอีก4ก็คือปริมาณน้ำบาดาลเนี่ยมันจะต้องลึกแค่ไหนเพราะปริมาณที่ลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในการทำเหมือนกัน
0: ครับ
3: นั้นระบบสูบน้ำบาดาลเนี่ยมันก็มีความกังวลหรือเกษตรกรภาคเกษตรต้องตอบคำถามไม่ได้ว่าในสี่เรื่องนี้ต้องเป็นแบบไหนค่าใช้จ่ายในการผมยกตัวอย่างว่าจะทำปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ดูดมาจากบ่อบาดาลเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสัก4เรื่องรวมแล้วในสี่เรื่องนี้ประมาณสัก 75,000 บาท 75,000 บาทก็จะมีปั๊มโซลาร์เซลล์จะมีปั๊มจะมีแผงโซลาร์เซลล์จะมีสายไฟอุปกรณ์และค่าติดตั้งรวมแล้ว 75,000 บาท 75,000 บาทสำหรับเกษตรกรเนี่ยแพงนะครับ
0: ครับ
3: แพงมากทีนี้รัฐบาลที่บอกมีเงินอยู่ 200,000 ล้านเนี่ยจะไปช่วยเขาในรูปแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวตอนเบรก2นี่ก็จะพูดถึงเรื่องว่าแล้วเวียดนามเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไร่นาของเขาเนี่ยนะครับสวนเกษตรเขาเนี่ยด้วยวิธีการแบบไหนและรัฐบาลก็ช่วยอย่างไรสิ่งที่เกษตรกรกลัวก็คือว่า1กลัวลงทุนไปแล้วกลัวไม่คุ้ม
0: ครับ
3: ตอนนี้รูปแบบเนี่ยไม่รู้ว่ารัฐจะมาช่วยเท่าไหร่นะสิ่งที่เกษตรกรกลัวสัก5กลัวนะ1กลัวไม่คุ้มคือลงทุนแล้วไม่รู้จะคืนทุนเมื่อไหร่นะครับแต่จริงๆลงทุนแล้วเนี่ยมันคืนทุนแน่แหละเพราะตั้งไปแล้วเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันใช้มากกว่า10ปีอ่ะนะ2ค่าซ่อมแพงมั้ยระหว่างทางของการใช้เนี่ยมันก็มีค่าซ่อมแซมแน่นอนนะครับกลัวแดดไม่พอนะครับกลัวเป็นหนี้เพิ่มอีก
0: นะกลัวไปหมดเลย
3: กลัวไปหมดเลยนะครับและสิ่งที่กลัวก็คือว่ากลัวว่าไม่พร้อมที่จะลงทุนในระยะยาวเพราะว่าอะไรเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีตักอยู่แล้ว
0: ครับ
3: เพราะนั้น200,000 ล้านเนี่ยเพื่อไปทำโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เกษตรโซลาร์เพื่อการเกษตรเนี่ยโซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน
0: ครับ
3: ผมยกตัวอย่างขนาดนี้ถ้าเราไม่ใช่เป็นเกษตรกรเราเป็นบ้านธรรมดาเนี่ยตอนนี้ความ การติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับเพื่อไฟฟ้าเนี่ยได้รับความสนใจมากถ้าเป็นคนเนี่ยผมลองติดต่อไปที่บริษัทหนึ่งเขาบอกใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยนะครับต้องรอคิวนะ waiting list เนี่ยรอคิวประมาณ3 เดือนแล้วก็สูงมากค่าใช้จ่ายก็สูงมากนะครับโอเคอันนั้นผมเปลยภาพรวมไปคราวนี้ประเด็นก็คือว่าในการปรับเปลี่ยนภาคเกษตรด้วยโซลาร์เซลล์ด้วยการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมีอยู่สัก2วัตถุประสงค์1ก็คงที่เราพูดกันเป็นเรื่องของการที่จะลดโลกร้อนน่ะเพราะแหล่งของการทำให้โลกร้อนก็คือก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมาจากพลังงานจากฟอสซิล2ก็คือการลดต้นทุนในภาคการผลิตแต่ผมคิดว่ากับตัวข้อที่1ก็คือการปรับเปลี่ยนเป็นลดโลกร้อนเนี่ยผมว่าไม่น่าจะคิดกันหรือเราซีเรียสกันขนาดนั้นว่าเอ้ยฉันต้องติดฉันต้องเปลี่ยนโซลาร์เซลล์เพื่อจะลดโลกร้อนผมว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่วัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักก็คือการลดต้นทุนในการผลิตของภาคเกษตรมากกว่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูตัวเลขของในข้อที่1เนี่ยเป็นเรื่องของอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยก็โยงไปเรื่องของข้อตกลงปารีสที่บอกว่าอุณหภูมิจะต้องไม่เกิน2องศาและ 1.5 องศาซึ่งปัจจุบัน2025เกิดไปแล้ววัดจากไหนครับวัดจากก่อนยุคอุตสาหกรรมก็คือวัดจากปี1900เนี่ยคศ1900เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยอุณหภูมิไปแล้วเพิ่มขึ้น 1.5 องศาแล้วเพราะนั้นเหลืออีกขยักสุดท้ายนะครับ2องศาผมคิดว่าถึงแน่ๆและภาคเกษตรของไทยก็เป็นภาคเกษตรที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับ2รองจากภาคการขนส่งภาคการขนส่งปล่อยประมาณสัก 70% ภาคเกษตรปล่อยประมาณสัก 15% ผมยกตัวอย่างข้าวเราปล่อยทั้งหมดประมาณสัก400ล้านคาร์บอน
0: ครับ
3: นะข้าวเนี่ยปล่อยสัก43นะครับเพราะนั้นในเงินกู้ทั้งหมดที่รัฐบาลกู้มา200ล้านเนี่ยเพื่อจะไปปรับเปลี่ยนนะครับพลังงานจากฟอสซิลไปเป็นพลังงานสะอาดเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะช่วยทำให้ลดต้นทุนของภาคเกษตรเพราะว่าปกติเนี่ยจะใช้น้ำมันเนี่ยเป็นสัดส่วนของโครงสร้างในภาคเกษตรประมาณสัก 10-15% ซึ่งไอ้ 10-15% เนี่ยจะเปลี่ยนจากพลังงานเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือเป็นไฟฟ้าเข้ามาแทน 10-15% เพราะนั้นลดต้นทุนได้อยู่แล้ว 10-15% แต่วิธีการและรูปแบบเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันต่อนะครับ
0: เดี๋ยวฟังกันต่อนะฮะเบรกนิดนึงครับอาจารย์ตอนนี้7:15แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าหลายๆคนอาจจะสนใจนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่าพอน้ำมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะฮะไฟฟ้าก็จะแพงนะฮะคนก็เลยสนใจมาที่โซลาร์เซลล์แล้วรูปแบบมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพักสักครู่แล้วมาฟังกันต่อครับ
2: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามคุณมานิอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับเนยหัวอัดแล้วก็โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรครับอาจารย์ไปดูที่รูปแบบกันหน่อยครับ
3: ครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับท่านอาจารย์เจตครับก็คือว่าในไร่รักกาเนี่ยยกตัวอย่างเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องของโซลาร์เซลล์ในส่วนของท่านนะครับ
0: ครับ
3: ไร่รักกาเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเขามีพื้นที่อยู่ประมาณสัก12ไร่ ไร่รักกาเนี่ยมีความมั่นคงด้านพลังงานสูงมากก็คือว่าเขาไม่พึ่งพิงไฟฟ้าจากรัฐบาลเลยเขาไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลย
0: ศูนย์เลย
3: ไม่เสียค่าน้ำเลยเพราะใช้น้ำจากน้ำบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมานะครับทั้งน้ำหมากก็ใช้จากบาดาลแล้วก็กรองเอาอาจจะเสียเรื่องของน้ำดื่มบ้างหรือเขาอาจจะไม่เสียเรื่องน้ำดื่มก็ได้ก็จะมีเครื่องกรองน้ำเขาไม่เสียเรื่องน้ำดื่มเขาผมจำได้ผมถามว่าน

0: มีความมั่นคงด้านน้ําสูงมากก็คือน้ําทําการเกษตรด้วยนะครับและก็น้ําดื่มด้วยไร่ละการเนี่ยเขาเป็นนวัตกรรมเขาเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นสวนเกษตรนวัตกรรมและพลังงานสะอาด
1: ครับ
0: คําว่านวัตกรรมเหมือนผมพยายามจะไปแก้กับคําว่านวัตกรรมของเขาคืออะไรนวัตกรรมของเขาก็คือการนําสินค้าเกษตรที่ปลูกสวนนี้เป็นสวนเกษตรผสมผสานนะครับมีหลากหลายสินค้าเกษตรและเขาเอาสินค้าเกษตรที่ในสวนเขาเนี่ยจากพลังงานสะอาดเนี่ยมาแปรรูปผมก็คิดว่าไอ้นวัตกรรมของการแปรรูปเนี่ยมันก็เหมือนกับทั่วไปอ่ะของการแปรรูปอ่ะเพราะเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรเขาก็แปรรูปสินค้าเกษตรอ่ะนะเพื่อไม่ให้เน่าเสียแต่ผมคิดว่านวัตกรรมของเขาก็คือแปรรูปแต่ว่าประดิษฐ์โดยเครื่องโดยตัวของเขาเองในการทำเครื่องอบหรือเครื่องแปรรูปสินค้าเกษตรอันน
1: ค
0: ี้
1: รับ
0: น่าจะนวัตกรรมของเขามากกว่า
1: อืม
0: ส่วนที่แปรรูปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นทั่วๆไปเขาอันหนึ่งที่ผมน่าทึ่งมากก็คือว่าปกติเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยจากพลังงานทางเลือกก็คือไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เรารู้ว่ามาจากแสงอาทิตย์ไฟฟ้าจากน้ําจากเขื่อนเรารู้มาจากน้ํา
1: ครับ
0: ฟ้าจากลมเรารู้มาจากลมมีเครื่องมืออันหนึ่งที่เขาแสดงให้ผมเห็นก็คือว่ามันไม่มีแหล่งที่มาของไฟแต่ว่ามันเกิดไฟฟ้า
1: ฮะ
0: คือการใช้มือหมุนเครื่องอันหนึ่งหมุนอยู่รอบหนึ่งแล้วเครื่องมันก็ทํางานของมันเองสามารถไปเป็นดวงสามารถไปเปิดไฟได้เลย
1: ครับ
0: สามารถไปใช้เป็นเปิดพัดลมได้เลยแต่นั้นไม่เครื่องขนาดเล็กนะ
1: อือ
0: ัน
1: ม
0: นี้เป็นเรื่องที่ผมทึ่งมากนะครับผมก็ถามว่าทำไมคุณไม่เอาไปขายเขาบอกว่าผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายเนี่ยเพราะว่าต้องระบุแหล่งที่มาของไฟได้ว่า
1: อ
0: ม
1: ๋
0: ั
1: อ
0: น
1: อั
0: ม
1: น
0: าน
1: ั้น
0: จา
1: ระ
0: ก
1: บุไม่ได้
0: ระบุไม่ได้ดร.เจตเร็ว
1: ฮะ
0: เขาแต่ว่าต้นทุนในการที่บอกว่าพลังงานเป็นความมั่นคงด้านพลังงานของสวนลักการเนี่ยในการติดเนี่ยนะครับเขามีอยู่ 10K
1: ครับ
0: ทำครับไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้ 10K 10K 10K เนี่ยระยะเวลาคืนทุนก็20 ปีแต่ว่าผมคิดว่าสูงนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างกรณีปั๊มน้ำแสงอาทิตย์เนี่ย75,000อันนี้เนี่ยติดทั้งระบบ780,000 บาท
1: ครับ
0: 780,000 บาทเนี่ยก็คือว่านอนสบายทั้งวันทั้งคืนอ่ะมีแบตเตอรี่อยู่4 ตัวแบตเตอรี่ที่เก็บไฟอยู่4 ตัวเนี่ยก็ตัวละแสนอ่ะนะ4 ตัวก็400,000เพราะนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคิดเครื่องคิดเลขเนี่ยก็เขาประหยัดไฟไปเดือนละ19,260 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: ปกติเขาเสียค่าไฟอยู่เดือนละ5,000นั่นก็คือเดือนนึงเขาก็เสียประมาณสัก22,000แต่หลังจากติดระบบนี้ก็เป็นช่วยทำให้ประหยัดไปเกือบ20,000อ่ะนะครับ
1: ครับ
0: นั่นเป็นกรณีของฟาร์มไร่ละการที่เป็นข้อมูลสำหรับภาคเกษตรที่อยากจะติดนะครับกลับไปสู่โซลาเซลล์ของเกษตรของเวียดนามผมคิดอย่างนี้นะครับโซลาเซลล์ของไทยกับเวียดนามเนี่ยของไทยเนี่ยมันยังเหมือนอยู่ในขั้นแรกของการทำโซลาเซลล์เพื่อเกษตรนะแต่ของโซลาเซลล์เกษตรของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็นผมว่าก็ขยับไปเยอะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าในปี2030กับในปี2035ของเวียดนามเนี่ยเขาทำเป็น3 ระบบนะครับในโซลาเซลล์ของเกษตรของเวียดนามเนี่ย
1: ครับ
0: ในระบบสูบน้ำพลังงานจากแสงอาทิตย์โซลาร์ปั๊มเมื่อกี้ที่ผมพูดโซลาร์ปั๊มก็คือสูบน้ำจากคลองจากแม่น้ำหรือจากบ่อบาดาลของเวียดนามเขาก็ทำเวียดนามทำสเต็ปต่อไปก็จะเป็นอีกประเภทก็คือเป็นโซล่าลอยน้ำโซล่าเซลล์ลอยน้ำไอโซล่าปั๊มเนี่ยก็คือโอเคทำได้หลากหลายสินค้าเกษตรอยู่แล้วสองโซล่าเซลล์ที่ลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเห็นไหมผสมผสานกันไปเลย
1: ครับ
0: หรือมาทำเป็นพืชก็ได้นะทำกับพืชได้มีการทดลองทำโซล่าเอาสเต็ปต่อไปก็คือเป็นเกษตรร่วมกับโซล่าเมื่อกี้โซล่าลอยน้ำเนี่ยใช้สำหรับประมง
1: ครับ
0: เกษตรร่วมกับโซล่าเนี่ยเป็นการปลูกเป็นการสำหรับ

0: าเกษตรเขาทดลองในสินค้าเกษตรอยู่สักสองสามตัวขณะนี้ก็คือเรื่องข้าวที่ข้าวและกาแฟที่เอาแผงโซลาร์เซลล์นี่อยู่ข้างบนต้นข้าวแต่ผมคิดว่ามีมุมในการทำนะเพื่อจะต้องรับแสงด้วย
1: ครับ
0: ข้าวบางช่วงเวลาเนี่ยเขาต้องการลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็เอาไอ้โซลาร์เซลล์นี่ไปรับเพราะนั้นระบบของโซลาร์เซลล์ในเวียดนามเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องก็คือเป็นแบบปั๊มเป็นแบบลอยน้ําและเป็นแบบร่วมกับสินค้าเกษตรในเป็นแบบปั๊มเนี่ยรัฐบาลสนับสนุนด้วยเป็นต้นทุนต่ําและใช้งานให้มากที่สุดและไม่พึ่งแบตเตอรี่โดยรัฐบาลเนี่ยใช้สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งและให้ดอกเบี้ยต่ําที่สุดส่วนเกษตรร่วมกับโซลาร์เซลล์ใช้ทั้งพืชและประมงเขาทดลองนาข้าวในจังหวัดเกินเธอเขาทดลองในสวนเกษตรในจังหวัดดารัตนะครับเขาทดลองเป็นบ่อกุ้งในจังหวัดอันเกียงเป้าหมายเนี่ยในปี2030เนี่ยครัวเรือนเกษตรของเวียดนาม50%จะต้องมีโซลาร์ฟาร์มใน3ประเภทนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวียดนามเป็นประเทศที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของอาเซียน
1: อืม
0: เวี
1: ค
0: ย
1: ร
0: ด
1: ับ
0: นามตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นศูนย์กลางของการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ของอาเซียนเพราะอะไรครับเพราะว่าในประเทศอาเซียนทั้งหมดถ้าเรามาคำนวณว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ลงไปในประเทศต่างๆในอาเซียนเนี่ยเทียบเป็น100%เนี่ยเวียดนามสามารถที่จะทำไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้มากที่สุดถึง60%
1: ครับ
0: ประเทศที่เป็นอันดับสองก็คือประเทศไทย
1: ครับ
0: ประเทศไทยได้ประมาณ15%เท่านั้นเองเพราะในแต่ละปีของเวียดนามเนี่ยแสงอาทิตย์ที่ส่องเข้าไปในประเทศเขาเนี่ยมีความเข้มข้นและจำนวนชั่วโมงที่แสงอาทิตย์ส่องเนี่ยสูงที่สุดในประเทศอาเซียน
1: อืมครับ
0: เขาก็เลยสามารถจะเป็นศูนย์กลางได้เขาตั้งเป็น2030ที่ผมพูดไปแล้วว่า50%ของครัวเรือนเกษตรจะต้องเป็นโซลาร์เซลล์2035จะต้องมีเครือข่ายเหมือนของเราเมื่อกี้ในเบรกแรก
1: ครับ
0: พูดเครือข่ายไฟฟ้าตาม200,000 ล้านเนี่ยของเขา2035ต้องเป็นซึ่งตรงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เราเห็นว่าสเต็ปของการตั้งติดตั้งโซลาร์เซลล์ในภาคเกษตรเวียดนามเนี่ยมันไปไกลกว่าไทย
1: ครับ
0: ไทยยังพูดถึงว่าภาพรวมแต่ยังไม่รวมถึงเรื่องเวลาเวียดนามเนี่ยเขาเวียดนามเนี่ยอันหนึ่งที่ผมเห็นสังเกตเขาคือว่าเวลาเขาจะทําอะไรเขาจะมีเวลากําหนดโซลาร์เซลล์ก็เป็นอีกอันหนึ่งอีกอ่ะ
1: ครับ
0: โซลาร์เซลล์เป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยการพัฒนาประเทศก็เป็นอีกอันหนึ่งนะนะครับอ่ะโอเคกลับมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยก็อยากจะเปลี่ยนภาคเกษตรให้ใช้โซลาร์เซลล์แต่ประเทศไทยก็ต้องไปคิดต่อว่าเพราะเมื่อกี้เราคิดถึงเรื่องของประเทศไทยคิดเรื่องของการสูบน้ํา
1: ครับ
0: ใช้ในสวนน้ําการบริหารจัดการไฟฟ้าอย่างไงประเทศไทยต้องไปคิดสเต็ปต่อไปว่าระบบจูงใจที่ให้ภาคเกษตรเนี่ยต้องเป็นแบบไหนรัฐจะช่วยเท่าไหร่รัฐจะให้ดอกเบี้ยถ้ากู้ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมคิดว่าขณะนี้ถ้าเป็นรายเล็กๆอย่างเช่นทํานารายเล็กๆสัก15 ไร่เขาไม่มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นต้นทุนในการผลิตของเป็นหนี้ที่เขาจะต้องทําเพิ่มสูงขึ้นสองครับสิ่งที่ประเทศไทยต้องคิดก็คือว่ารูปแบบที่จะส่งเสริมมันเป็นแบบไหน
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างเช่นกรณีของเวียดนามที่มีอยู่3แบบมีโซลาร์ฟาร์มมี floating โซลาร์เซลล์แล้วก็มีโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรทําร่วมกันนะเราจะเป็นรูปแบบไหนถ้าดูประเทศไทยประเมินเบื้องต้นก็เน้นเรื่องของการสูบน้ําเฉย
1: ครับ
0: อันนี้เน้นสูบน้ําเฉยไปท่านไปดูได้เลยในนาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสูบน้ําสูบน้ําจากคลองสูบน้ําจากบ่อบาดาลบ่อบาดาลยิ่งขุดลึกเท่าไหร่ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงผมจําได้ว่าถ้าขุดไป40 เมตรเนี่ยประมาณทัก25,000ขุดไป40 เมตรก็80 เมตรเนี่ยก็50,000แล้วอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของเกษตรกรทั้งที่ต้องคิดเพราะนั้นก่อนจะจบก็คือ2เรื่องครับ
1: ครับ
0: ถ้าประเทศไทยอยากจะทำโซลาร์เซลล์เพื่อเกษตรเนี่ยระบบจูงใจให้กับเกษตรกรมีแบบไหนบ้าง
1: ครับ
0: สองรูปแบบจะเป็นแบบไหน เวียดนามมี3รูปแบบครับดร.คร ับ
1: ก็ถือว่า
0: เป็นหมอ
1: เอา
0: ที่
1: ม
0: ม
1: า
0: ันเกียรตินะพี่
1: พอดีเป๊ะเลยฮะเพอร์เฟกต์เลยฮะก็เอามาเป็นแนวทางให้กับประเทศไทยได้คือตอนหลังนี้เราได้แนวทางจากเวียดนามหลายเรื่องเลยนะอาจารย์
0: ครับ
1: ฮะ
0: เวียดนามเราต้องดูเวียดนาม
1: ใช
0: มา
1: ่
0: ตอ
1: เร
0: น
1: าน เร
0: ี
1: ี
0: ้
1: ยนรู้จากเวียดนามเนี่ยหลายเรื่องเลยนะครับก็กลายเป็นแบบอย่างแนวทางให้กับเรานะครับอ่ะหมดเวลาแล้วนะว่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับคุณลิซ่าผมแล้วก็ในหัวอัดนะครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์เจตคร
1: ั
0: คร บ
1: ับสว
0: ค
1: ัส
0: ุณ
1: ด
0: ล
1: ี
0: ิซ่
1: ค
0: าร
1: ั
0: คร
1: บ
0: ับท่านผู้ฟังทุกท่าน
1: สวัส
0: ส
1: ด
0: ว
1: ี
0: ัสด
1: ค
0: ี
1: ร
0: ค
1: ั
0: รับ บ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

สถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับนะครับ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะไม่ได้มาจัดหลายวันนะคะก็ออกตัวก่อนเสียงบี้บี้แบนๆนะคะไม่สบายไม่สบายมาหลายวันช่วงนี้อากาศในบางพื้นที่ฝนก็ตกเยอะด้วยนะค
1: ุ
0: ณภ
1: ู
0: เบศต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะอย่างดิฉันเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะคะยังไม่หายเลย
1: ครับและช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะเริ่มหนักขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: อ่ะมาที่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เดี๋ยวดิฉันเปิดดูนะคะDaily News นะคะขอหยิบยกประเด็นนี้มาก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้มีโอกาสเรียงรับรองนะคะท่านประธานาธิบดีเวียดนามก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบ50ปีด้วยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เวลา 17:12 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโง่เฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกรัฐบาลค่ะหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพใหญ่เลยนะคะอยู่ด้านบนของกรอบหนังสือพิมพ์แล้วก็มีข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนางโง่เฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่าง28ถึง29พฤษภาคม2569ค่ะ
1: ครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็เปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับผู้นำเวียดนามฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันร่วมลงนาม MOU 4ฉบับรวดนะครับตั้งเป้าดันมูลค่าการค้าพุ่งทะลุ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลโดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจและเอกสารความร่วมมือสำคัญ4ฉบับครับประกอบด้วยแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574การแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกความเข้าใจการพัฒนาศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า MRO ณท่าอากาศยานนานาชาติอุตภาวระหว่างสำนักงาน EEC และสายการบินเวียดเจ็ตและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการปกครองระหว่างสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์เวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนจะร่วมกันเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกันซึ่งจะครบรอบอย่างเป็นทางการในวันที่6สิงหาคมนี้ครับนายอนุทินก็บอกว่าทั้ง2ประเทศเห็นพ้องร่วมกันนะครับในการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ใน2มิติหลักมิติแรกครับด้านความมั่นคงและการเมืองก็จะมีการยกระดับความร่วมมือทางการทหารการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์และก็การทำประมงผิดกฎหมายพร้อมบังคับใช้ส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในกรอบอาเซียนอย่างจริงจังภายใต้หลักการไม่ยอมให้บุคคลใดใช้ดินแดนของอีกฝ่ายในการเคลื่อนไหวทางการเมืองส่วนในมิติที่2นะครับก็คือด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยตั้งเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าทวิภาคีให้บรรลุเป้าหมายที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีโดยเร็วซึ่งปัจจุบันมูลค่าการค้าก็อยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ถือว่าใกล้ความเป็นจริงอย่างมากครับ ในขณะที่นายโตเลิมครับประธานาธิบดีเวียดนามก็ยืนยันว่ารัฐบาลฮานอยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศไทยและพร้อมร่วมมือส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคโดยเฉพาะความปลอดภัยในเสรีภาพทางอากาศและทะเลจีนใต้บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลนะครับและพร้อมกันนี้ผู้นำเวียดนามก็กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยกัมพูชานะครับที่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เตรียมเริ่มต้นเจรจาร่วมกันอีกครั้งพร้อมทั้งได้เอ่ยปากเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้นะครับบอกว่าไทยเวียดนามปึก50ปีอนุทินโตเลิมเซ็น4 MOU การค้ามั่นคงสันติภาพอนุทินต้อนรับโตเลิมประธานาธิบดีเวียดนามภริยาฉลองครบรอบความสัมพันธ์50ปีภายใต้แนวคิดเติบโตไปด้วยกัน MOU 4ฉบับบรรลุการค้า 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับ
0: มาที่อีกหนึ่งประเด็นใหญ่เมื่อวานนี้นะคะคนก็จับตาเลือกตั้งผู้ว่ากทมในส่วนของผู้ว่าและสกแล้วก็ที่พัทยาก็มีด้วยนะคะแต่ทีนี้มาดูบรรยากาศก่อนนะคะเมื่อวานคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะบรรยากาศวันแรกการเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากรุงเทพวันแรกเรียกว่าตั้งแต่เช้ามืดเมื่อวานดิฉันมาอยู่เวร นะคะคึกคักไม่แพ้เลือกตั้งใหญ่เลยทีเดียวผู้สมัครหลายคนนะคะก็มีกิมมิคของตัวเองมีคาแรคเตอร์ของตัวเองสร้างสีสันเป็นอย่างมากแน่นอนค่ะตัวเต็งนะคะก็คืออดีตผู้ว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ที่เมื่อวานนี้ค่ะมาแบบรักโลกเลยปั่นจักรยานมารับสมัครนะคะมีการนัดรวมตัวทีมงานอดีตรองผู้ว่าตั้งแต่เช้ามืดเลยจากสเตเดียมวันย่านถนนบรรทัดทองค่ะก็มีการแถลงเปิด250นโยบายช่วงเย็นวานนี้นะคะ250 plus ด้วยมีการปั่นจักรยานจากจุดนี้ค่ะไปถึงที่ศาลาว่าการกรุงเทพ2ในจุดรับสมัครตัวคุณชัชชาติเนี่ยบอกว่าแหมจะบอกว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่หลับนะคะนอนไปได้แค่2ชั่วโมงแล้วก็เตรียมเรื่องของการแถลงนโยบายหวังว่าจะเป็นวันที่ดีนะคะทั้งนี้ส่วนที่ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งก็ไม่ได้กดดันมองว่ายังไม่แน่เพราะยังมีเวลาหาเสียงการเมืองอีก1เดือนนะคะเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนนี้ดังนั้นการเมืองไม่แน่ไม่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่ทำให้ดีที่สุดอีกคนที่น่าจับตานะคะก็คือจากพรรคประชาชนที่ส่งตัวแทนก็คือดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะคนนี้มาชิงผู้ว่ากทมแล้วก็มีแกนนำของพรรคประชาชนอีก1คนคือคุณวิโรจน์ลักษณาดิศรอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทมด้วยนะคะซึ่งคนเนี้ยคุณวิโรจน์เนี่ยเคยเป็นคู่แข่งกับผู้ว่าชัชชาติเมื่อครั้งที่แล้วมาแล้วด้วยมีบรรดาทีมงานผู้สมัครสกของพรรคเดินทางมาด้วยรถเมล์ไฟฟ้านะคะทีมนักข่าวก็เลยไปถามค่ะว่าดร.โจเนี่ยรู้สึกยังไงถูกมองเป็น1ใน3ตัวเต็งดร.โจก็บอกว่าขอบคุณคนกรุงเทพนะคะที่จะเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของพรรคก็คือนำเสนอในเรื่องของนโยบายพัฒนาอนาคตกทม.ในอีก4ปีข้างหน้าซึ่ง1ในนโยบายสำคัญคือการผลักดันกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะอีกคนนึงคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนะพร้อมแกนนำโดยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนัดรวมตัวที่พรรคมีการสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อนยกทีมไปที่ศาลาว่าการกทม.นะคะก็มีการนำเสนอเตรียมเสนอ5นโยบายฟื้นกทม.ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็มีไฮไลท์เด็ดๆมีคุณเต้007ด้วยนะที่นำทีมไปคุณเต้เนี่ยนึกว่าไปสมัครเองแต่ไม่ได้สมัครนะคะพากรุงเทพบินได้นะคะไปสมัครเพราะว่าตัวคุณเต้เนี่ยไม่ได้เป็นคนพื้นเพกทม.ก็เลยสมัครไม่ได้อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวไฮไลท์นะคะณเบื้องต้นมีทีมของพรรคเศรษฐกิจที่ส่งคนลงมาสมัครเหมือนกันนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวคุณภูเบศจะมาสรุปไล่เรียงเลขของผู้สมัครแต่ว่าพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ประเด็นผู้ว่าก็พ่วงไปด้วยเรื่องของพัทยาที่จะมีการเลือกตั้ง16คนชิงผู้ว่ากทม.สมัครวันแรกศึกสก241คนนะคะที่มาสมัครส่วนพัทยา3ทีมสู้กันเดือดเมืองกรุงคึกคักผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.วันแรก16รายสกยอดทะลุ241คนคลอง3วายอดฮิตชัชชาติเฮจับได้เบอร์9ดร.โจหมายเลข10อนุชาคว้า5มาริกา14อ่ะเมื่อวานนี้คุณมาริกามาไม่ได้มาตอนช่วง 8:30 นก่อน 8:30 นที่เขาจับหมายเลขกันก็เลยได
1: ้หมายเลข14ไปโดยอัตโนมัติครับผมมาไล่เรียงกันนะครับว่าใครได้หมายเลขอะไรบ้างนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีได้หมายเลข1ครับนายสมัยละเลิศหมายเลข2นายพงศักดิ์พัว พรพงษ์ครับหมายเลข3นายประทีปวัชระโชคเกษมหมายเลข4นายอนุชาบุรพชัยศรีได้หมายเลข5นะครับนายพิสารกิติเยาวมานหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลครับลือประสิทธิ์สกุลครับหมายเลข8นายชัดชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10ครับนายประยูรครองยศหมายเลข11พลตำรวจโทชานเทพเสสะเวทหมายเลข12นายคมสันพันวิชาติกุลหมายเลข13นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14นายโอรานตั้งตราตระกูลนะครับหมายเลข15และก็หมายเลข16นางตรีรัตน์ช่างเพชรนะครับก็ทั้งหมด16รายนะครับสำหรับเมื่อวานนี้และมีผู้สมัครสกรวม241รายโดยหลังจากได้เบอร์นะครับผู้สมัครแต่ละทีมก็ส่งทีมงานนะครับแล้วก็รวมถึงตัวผู้สมัครผู้ว่าแห่นะครับแยกย้ายกันไปหาเสียงเปิดเวทีแถลงนโยบายรายเขตทันทีทางด้านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับก็แถลงภาพรวมวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมระบุถึงการเตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเสียงนะครับวันที่28มิถุนายน2569ซึ่งก็ตรงกับช่วงฤดูฝนก็มีการสั่งการให้หน่วยเลือกตั้งนอกอาคารทั้งหมด 4,278 หน่วยจัดเตรียมพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างปลอดภัยนะครับและก็ขอความร่วมมือผู้สมัครทุกรายติดตั้งป้ายประกาศป้ายหาเสียงตามขนาดและสถานที่ที่กกต.กำหนดเพื่อไม่ให้บดบังวิสัยทัศน์หรือว่าเกิดอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนครับในขณะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดชลบุรีบรรยากาศการรับสมัครนายกเมืองพัทยาวันแรกก็คึกคักไม่แพ้กันครับเป็นการเปิดศึกระหว่างทีมบ้านใหญ่และพรรคกระแสซึ่งมีผู้สมัครจับสลากได้หมายเลขดังนี้ครับหมายเลข1นายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรจากพรรคประชาชนหมายเลข2นายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาสมัยล่าสุดจากกลุ่มเรารักพัทยาและหมายเลข3ครับนายศักดิ์ชัยแตงห้อจากทีมพัทยา2030และหมายเลข4นายสุนีไอขออภัยครับนายสุไอนีเจริญสุขครับในนามทีมอิสระโดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ครับก็ลงพื้นที่ไปสังเกตการด้วยตัวเองด้านนายณรงค์กลั่นวาลินประธานกกต.ก็ยืนยันความพร้อมในระบบลงคะแนนบอกว่าบัตรเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับจะไม่มี QR code หรือว่าบาร์โค้ดแต่ว่าทางกกต.ท้องถิ่นได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตขั้นสูงสุดด้วยการสั่งให้เจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยทำการประทับตราพิเศษลงบนบัตรเลือกตั้งทุกใบนะครับก่อนที่จะมอบให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อป้องกันการนำบัตรปลอมเข้ามาเวียนเทียนในคูหาอย่างเด็ดขาดนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวข่าวใหญ่เลยนะครับของมติชนเช้านี้ชัดชาติเบอร์9ดร.โจเบอร์10อนุชา5ชิงผู้ว่ากทม.คึกคักหม่อมกร1มลิกา14รับสมัครวันแรกเนืองแน่นจับสลากลุยหาเสียงทันทีพัทยาปชน.ชนบ้านใหญ่กกต.เตือนผิดกฎหมายเลือกตั้งครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์

0: องที่สองนะคะมาอีกหนึ่งข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเรื่องที่ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เมาซิ่งรถขับไปชนไรเดอร์แขนขาดหนึ่งท่อนเลยนะคะท้ายที่สุดแล้วคนขับไรเดอร์เสียชีวิตค่ะไม่เท่านั้นนะคะเหตุการณ์นี้ดิฉันอ่านข่าวดิฉันตกใจเหมือนว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนตัวคนขับที่ก่อเหตุด้วยนะคะซึ่งมีพลเมืองดีเขาไปล้อมรถนะคะแล้วก็มีการใช้กล้องเนี่ยถ่ายไว้ว่าคือคนที่เปิดลงมาจากรถฝั่งคนขับเนี่ยคุณภูเบศคือคนพลเมืองดีเขาเห็นแล้วว่าเป็นใครแต่มันมีอีกคนนึงพยายามที่จะมาอยู่ด้านหลัง
1: จะมาสวมรอย
0: อันนี้ก็เป็นข่าวที่มีการนำเสนอไปเมื่อวานแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายด้วยเนาะแต่อย่างไรก็แล้วแต่กฎหมายก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มีรถกระบะ4ประตูสีดำนะคะไปชนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีเป็นคนขับไรเดอร์ที่บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกจังหวัดนนทบุรีค่ะจนคนขับไรเดอร์เนี่ยแขนซ้ายขาด1ท่อนเสียชีวิตคาที่นะคะแต่ว่าแทนที่จะจอดรถช่วยเหลือคนขับกระบะกับพยายามขับรถหนีแต่พลเมืองดีไม่ยอมค่ะพยายามที่จะไล่ตามล้อมรถไปจนถึงเชิงสะพานนะคะจนไปไม่ได้ละนะคะเพราะว่ายางล้อแตกนะคะแล้วก็มีการที่พลเมืองดีเนี่ยเดินเข้าไปล้อมรถนำกล้องเนี่ยไปถ่ายด้วยนะคะก็เป็นภาพชายคนหนึ่งลงมาจากรถนะคะชื่อนายจรงมีตำแหน่งเป็นผอ.สำนักสืบสวนปปช.ค่ะสภาพเมาหนักส่งเสียงเอะอะโวยวายค่ะมีการข่มขู่ด้วยนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยรู้จักตำรวจยศใหญ่ภายหลังเกิดเหตุนะคะนายจรงขับรถพุ่งชนไรเดอร์จนเสียชีวิตเนี่ยเจ้าตัวพยายามขับรถหลบหนีนะคะแต่ทีนี้พลเมืองดีอย่างที่บอกค่ะมีคนที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามเฝ้าเลยมองดูเลยนะคะแล้วก็มีการถ่ายคลิปไว้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจควบคุมตัวนายจรงไปที่สภ.บางสีเมืองตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง189มิลลิกรัมนะคะทั้งนี้ค่ะจากที่เมื่อบ่ายวานนี้พันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนำเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่จุดเกิดเหตุค่ะก็ไปตรวจสอบดูหลายๆจุดที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการแจ้งข้อหา3ข้อด้วยกัน1เลยขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ขับรถประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย3

0: ขับรถชนแล้วไม่ให้ความช่วยเหลือไม่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงานทั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจติดต่อคนขับรถกระบะเรียบร้อยแล้วว่าจะมามอบตัวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะคะก็เป็นประเด็นรองนะคะแต่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยที่จะต้องสร้างจิตสำนึกด้วยกันนะคะเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ถ้าเรานะคะก่อเหตุแล้วก็ควรจะจอดรถช่วยเหลือด้วยสอบบิ๊กปปช.เมาชนไรเดอร์เลขาปัดไม่ใช่โฆษกแค่ระดับผอ.สำนักยันยึดความถูกต้องเลขาปปช.แจ้งชัดข้าราชการระดับบิ๊กเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผอ.สำนักเล็งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งค่ะ
1: ครับก็มาดูประเภทของประกันภัยกันบ้างนะครับประกันภัยสุขภาพเป็นประกันภัยที่บริษัทตกลงจะชดเชยค่าจ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลแม้ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุโดยผู้เอาประกันภัยจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยช่วยแบ่งเบาภาระการเงินและเพิ่มความอุ่นใจเมื่อเจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บครับส่วนประกันภัยการเดินทางนั้นจะให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการเดินทางที่กำหนดโดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและประเทศที่เดินทางส่วนประกันภัยไซเบอร์ครับเป็นการประกันภัยที่รับรองความเสี่ยงในยุคดิจิทัลให้ความคุ้มครองความเสียหายจากการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะภัยคุกคามทางไซเบอร์การจุลกรรมเงินทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับการจุลกรรมข้อมูลส่วนบุคคลความรับผิดชอบทางไซเบอร์เป็นต้นขปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของเขตถนนยุคหน้าโรงพยาบาลวชิระนะครับผ่านไป8เดือนผลสอบเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศาลอาญาพิพากษายกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปมไลฟ์สดวิจารณ์วัคซีนพระราชทานชี้เป็นเพียงการมุ่งวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการของตัวนายกรัฐมนตรีโดยตรงไม่ได้เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาในคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทยื่นฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ตามมาตรา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วเห็นว่าการไลฟ์สดของจำเลยเป็นการพาดพิงและตั้งคำถามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนรักษาโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยตรงไม่ใช่การดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ตามคำฟ้องของโจทส่วนการพาดพิงถึงบริษัทสยามไบโอไซแอนเป็นการหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นมาอภิปรายและไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้องนะครับคดีนี้ก็สืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่18มกราคม64ที่นายธนาธรได้ทำการถ่ายทอดสดหรือว่าไลฟ์สดผ่าน Facebook นะครับในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งเนื้อหาก็เป็นการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายและสัญญาการรับช่วงผลิตวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลจนถูกพนักงานอัยการสั่งฟ้องโดยกล่าวหาว่าจำเลยมีพฤติการบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและส่งผลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งที่ผ่านมานายธนาธรก็ได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยืนยันสิทธิ์ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อมาสู้คดีโดยตลอดนะครับก็มีพาดหัวข่าวสั้นๆนะครับบอกว่าศาลยกฟ้องธนาธรคดีมาตรา110

0: 12ไลฟ์สดวัคซีนพระราชทานครับ
1: ส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเป็นประเด็นรองแต่เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของถนนสุดวชิระที่ผลสอบออกมานะคะไม่ใช่ผลสอบที่ออกมาอย่างเป็นทางการแต่มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะเหตุการณ์ถนนสุดที่วชิรพยาบาลใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ Daily News พาดหัวปูดผลสอบซิโนไทยไร้ผิดถนนสุดวชิระโทษทุกอย่างยกเว้นรับเหมาเลิกสัญญาเครนถล่มสีคิ้วไม่ได้อีกรัฐมนตรีช่วยกลัวฟ้องสุพนัทสับเละคดีเครนถล่มสีคิ้วเอาผิดใครไม่ได้แม้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปบริษัทก่อสร้างที่ปรึกษาผิดสัญญาชัดเจนกลับบอกเลิกสัญญาขึ้นแบล็คลิสต์ไม่ได้ปูดอีกถนนยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระมีผลสอบหลุดแล้วซิโนไทยไม่ผิดโทษทุกอย่างยกเว้นผู้รับเหมาสิริพงษ์ยอมรับกลางสภาบอกเลิกสัญญากับอิตาเลียนไทยไม่ได้ชี้อาจโดนฟ้องแถมการก่อสร้างจะล่าช้าแถมบ่อยปัญหาไม่ได้เกิดจากรัฐบาลชุดนี้โยนสมุดพกผู้รับเหมาเป็นเรื่องของกรมบัญชีกลางไม่ใช่คมนาคมตอบไม่ได้เสร็จเมื่อไหร่ค่ะ
0: ครับปภ.ประกาศแจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครับได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงประกอบกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง71จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้นะครับเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมและดินถล่มแยกเป็นรายภาคดังนี้ครับภาคเหนือรวม17จังหวัดนะครับอาทิแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากสุโขทัยพิษณุโลกและอุทัยธานีส่วนภาคอีสานรวม20จังหวัดนะครับอาทิเลยอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลาง25จังหวัดนะครับเช่นกาญจนบุรีราชบุรีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการรวมถึงจังหวัดท่องเที่ยวชายฝั่งอย่างชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดด้วยส่วนภาคใต้9จังหวัดนะครับอาทิสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาและภูเก็ตครับนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองและพังงารวมถึงภูเก็ตด้วยในอู่พื้นที่ติดชายฝั่งทะเลทั้งหมดนะครับทางปภ.ก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับมีพาดหัวในมติชนนะครับบอกว่าปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศฝนหนักน้ำป่าโคลนถล่มแม่ฮ่องสอนพายุซัดอ่วมปภ.แจ้งเตือน71จังหวัดทั่วประเทศระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่ม28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนแม่ฮ่องสอนอ่วมพายุถล่มเสาไฟล้มขวางถนนพ่อเมืองระดมช่วยท่วมปางหมูแม่สายเสริมบิ๊กแบ๊กป้องกันน้ำท่วมครับ
1: มาที่เรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะรัฐบาลพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก่อนหน้านี้มีการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะใช้ได้1มิถุนายนนะคะแต่ว่าในภาพรวมเรื่องของเศรษฐกิจอื่นๆเรื่องของอานิสงส์การท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยมาดูเป็นอย่างไรนะคะสสค.โดยทางนายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังพูดถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทยเดือนเมษายนที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวค่ะโดยมูลค่าส่งออกรวมในรูปของเงินสกุลดอลลาร์เนี่ย 31,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนเดือนที่22นะคะ 23.1% ตามการขยายตัวของสินค้าในหมวดเครื่องอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตรขณะที่ตลาดคู่ค้าหลักของไทยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกตลาดเลยโดยเฉพาะตลาดทวีปออสเตรเลียสหรัฐอาเซียนนะคะมี5ประเทศด้วยกันรวมถึงญี่ปุ่นด้วยก็สอดคล้องการขยายตัวของการท่องเที่ยวในประเทศจากจำนวนผู้เยี่ยมเยียนชาวไทยค่ะที่กลับมาขยายตัวมีผู้มาเยี่ยมเยียนชาวไทย25ล้านกว่าคนนะคะเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2.7%ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยรวม2,370,000 คนลดลงจากช่วง

0: เดียวกันปีก่อนติดลบ 7% ในส่วนประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะคลังตีปี๊บเศรษฐกิจฉลุยเร่งร้านค้าเข้าร่วมคลังตีปี๊บเศรษฐกิจไทยเมษายนยังฉลุยอานิสงส์ท่องเที่ยวในประเทศส่งออกโตกระหึ่ม22เดือนติดประชาชนคาดหวังนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐเผยไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนพุ่ง26ล้านคนพบผู้ถือบัตรคนจนเนียนลงทะเบียน400,000กว่าคนเลยนะคะกระตุ้นร้านค้าเร่งกดยอมรับเงื่อนไขปลอบไม่ต้องกังวลภาษีเหมาจ่ายพาณิชย์จ่อเปิดตัวไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย4มิถุนายนช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ
1: ครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานส่งทีมสุดซอยบุกอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมกว่า5ล้านลิตรที่คลังสมุทรปราการและพบว่าเชื่อมโยงเครือข่ายคลังใหญ่น้ำมันอ่างทองด้วยนะครับนายณัฐพร้อมพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันประธานกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานครับก็สนที่กำลังเข้ากับตำรวจสอบสวนกลางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พลังงานจังหวัดสมุทรปราการครับลงพื้นที่เข้าตรวจสอบยึดอายัดน้ำมันณคลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังตรวจพิสูจน์นะครับทางห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำมันไบโอดีเซล B100 นะครับจำนวน5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมันทั้งหมด5ถังรวมปริมาณกว่า5ล้านลิตรนะครับมีลักษณะคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดก็เข้าข่ายความผิดปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิงครับมีพาดหัวเรื่องนี้ในแนวหน้านะครับพังงะยึดดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรโยงคลังใหญ่อ่างทองเอกนัทส่งทีมสุดซอยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน 5.2 ล้านลิตรส่ง CIB ดำเนินการคลังน้ำมันสมุทรปราการเชื่อมโยงคลังน้ำมันอ่างทองครับ
0: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้สำหรับ9ทันข่าวติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณภูเบศุนีดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันเบนซิน70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลลด1บาทปตท.และบางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมลด1บาทต่อลิตรน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลวันที่29พฤษภาคม2569เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกเบนซิน53บาท19สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 43บาท60สตางค์ต่อลิตรE20 37บาท90สตางค์ต่อลิตร E85 33บาท84สตางค์ต่อลิตรโซฮอล์91 43บาท23สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมโซฮอล์51บาท69สตางค์ต่อลิตร B7 41บาท20สตางค์ต่อลิตร B20 35บาท20สตางค์ต่อลิตรพรีเมียมดีเซล59บาท25สตางค์ต่อลิตรโดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครรวบคนไทย14คนข้ามพรมแดนช่องทางธรรมชาติกลับจากปอยเปตรับทำเว็บพนันพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่54

0: 3จัดกำลังพลลาดตระเวนพื้นที่รับผิดชอบที่บริเวณสวนเกษตรบ้านมารุมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีด้วยตรวจพบบุคคลต้องสงสัย14รายจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวโดยทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าลักลอบเดินทางเข้าไปทำงานเป็นแอดมินเว็บพนันในพื้นที่กรุงปอยเปตประเทศกัมพูชาได้รับค่าจ้างประมาณเดือนละ 20,000 บาทจากการตรวจสอบเบื้องต้นในช่วงที่ผ่านมาทางการกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นและดำเนินการกับขบวนการแก๊งสแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์ส่งผลกลุ่มผู้ลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้รับผลกระทบไม่มีงานและไม่ได้รับค่าจ้างจึงพยายามหลบหนีกลับประเทศไทยโดยช่องทางธรรมชาติก่อนมาถูกเจ้าหน้าที่กองทัพเรือตรวจพบควบคุมตัวได้ทั้งหมดจากกรณีดังกล่าวอย่างสะท้อนข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนว่ากระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างของเพจบางเพจที่พยายามสร้างความเข้าใจว่ากองทัพเรือมีการเปิดด่านตามแนวชายแดนนั้นเพราะหากมีการเปิดด่านจริงบุคคลเหล่านี้ย่อมสามารถเดินทางกลับผ่านช่องทางปกติได้กองทัพเรือขอยืนยันว่าปัจจุบันยังคงดำเนินมาตรการปิดด่านตลอดแนวและควบคุมพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหเหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์ รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
14: ้ขี่อยู่ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
15: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุกโทร1719 Everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
16: เช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz
17: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
18: เปิดเช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทาง MCOT ภูเก็ต 101.5 MHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะรายงานตัวนะคะช่วงเช้าๆค่ะ8นาฬิกากับอีก11นาทีแล้วนะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะช้าชวนคุยนะคะก็ต่อเนื่องมาจาก9ทันข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วก็ข่าวต้นชั่วโมงนะคะวันนี้เจอกันค่ะวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ฟังเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงเช้าๆฟ้าก็ครึ้มมีฝนลงมาบ้างนะคะสำหรับช่วงนี้ก็ถือว่าฝนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเหมือนที่บอกนะคะวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะไปประมาณสักนู่นละค่ะวันที่1มิถุนายนเลยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนต่อเนื่องนะคะจังหวัดภูเก็ตก็ออกประกาศแจ้งเตือนมาแล้วนะคะแล้วก็กำชับหน่วยงานต่างๆให้เตรียมรับมือนะกับฝนที่ตกหนักในอีกช่วงหนึ่งนะคะรอบหนึ่งมันก็จะมาเป็นรอบๆนะช่วงไหนที่มีมรสุมแบบแรงนะคะฝนก็จะเพิ่มขึ้นคลื่นลมก็จะแรงเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะเตือนไปจนถึงวันที่1มิถุนายนนี้เลยค่ะก็เดี๋ยวจะมีแจ้งเตือนกันอยู่ตลอดเหมือนกันนะคะทางวิทยุค่ะแล้วก็ทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะของอสมทภูเก็ตนะคะก็ติดตามกันได้เลยนะวันนี้ช่วงเช้าๆของวันศุกร์แล้วนะคะวันนี้ช่วงเบรกที่2ค่ะก็ปกติก็จะเป็นคอลัมน์โลกเล่าเรื่องนะคะวันนี้งด1สุกนะคะงด1สุกเนื่องจากน้องจีนมีภารกิจนะคะเดินทางกลับบ้านนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็มาคุยกันนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายประเด็นข่าวเหมือนเดิมเลยนะคะในช่วงของวันศุกร์นี้นะคะทั้งเรื่องของจากเหตุที่มีคำสั่งนะคะก็หลายคนก็บอกว่าสั่งเด้งฟ้าผ่านะภาษาแบบข่าวภาษาพูดนะคะห้าข้าราชการของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเฉพาะปลัดจังหวัดภูเก็ตค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตอนเนี้ยในเรื่องของการดำเนินการต่างๆเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะทางปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ออกมาพูดนะคะถึงเรื่องของความไม่เป็นธรรมใช่ไหมคะในขณะที่อธิบดีกรมการปกครองนะคะก็บอกว่าทำดีก็เรื่องนึงนะคะแล้วก็มีเหตุเนี่ยก็อีกเรื่องนึงก็จะต้องสอบสวนนะคะก็เรียกว่าตรวจสอบไม่ใช่สอบสวนสิตรวจสอบในเรื่องข้อเท็จจริงก็เลยจะต้องมีการประสั่งย้ายเข้าไปก่อนนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ไปยื่นนะคะต่อกรรมาธิการนะที่รัฐสภาค่ะเพื่อที่จะให้สอบคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองในปมเรื่องของการสั่งเด้งฟ้าผ่านเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังก็จริงๆในหนังสือก็จะเป็นเรื่องของปมเรื่องของสวยนะสถานบันเทิงแต่ว่าก็จะเชื่อมโยงไปกับเรื่องของการบุกรุกพื้นที่อะไรต่างๆกันด้วยหลายๆประเด็นเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะไปรวบในหนุ่มกระบี่นะที่ด่านท่าชัดชัยเขามีทั้งยาบ้าไอซ์นะคะแล้วพกปืนเถื่อนมาด้วยนะก็เจ้าหน้าที่เขาก็รวบเอาไว้ได้นะคะมีข่าวดีนะคะในวันที่2กรกฎาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์นะเขาจะมาเปิดนะเที่ยวบินโฮจิมินห์ซิตี้มาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ตั้งเป้าคือเป็นความร่วมมือกันค่ะของททก็จับมือกับเวียดนามแอร์ไลน์นะคะเดิมก็มีไฟล์บินอยู่ละแต่ว่าจะเพิ่มมาก็คือจากโฮจิมินห์ซิตี้มาที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเริ่ม2กรกฎาคมนี้ก็ตั้งเป้าที่จะมีการขยายฐานนะคะในเรื่องของนักท่องเที่ยวจากเวียดนามนะคะที่จะเดินทางเข้ามานะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะแล้วก็ข่าวสารอื่นๆค่ะวันนี้เดี๋ยวค่อยๆติดตามพูดคุยกันไปนะคะไล่เรียงประเด็นข่าวกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ที่ไหนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะก็ร่วมพูดคุยข่าวนะคะหรือส่งข่าวส่งข้อมูลก็มาได้เช่นกันนะคะอินบ็อกซ์นะคะในเพจของอสมทภูเก็ตก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังหรือแสดงความคิดเห็นนะคะในโพสต์นะช่วงเช้าๆก็หน้าเพจอสมทภูเก็ตก็จะโพสต์ทักทายนะคุณผู้ฟังช่วงเช้ากันด้วยนะ8นาฬิกาก็อีก16นาทีนะคะอ่ะเดี๋ยวพักเบรกนะพักเบรกฟังเงินเพลงนะคะกันก่อนก็ช่วงหน้ากลับมาติดตามไล่เรียงประเด็นข่าวต่างๆกันค่ะ

0: ้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8นาฬิกากับอีก20นาทีนะคะคุณผู้ฟังช่วงเช้าๆกับเช้าชวนคุยนะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ค่ะอ่ะวันนี้ก็วันศุกร์นะคะศุกร์สุดสัปดาห์อ่ะแล้วก็จะหยุดต่อเนื่องหลายคนถามว่าตกลงวันที่2มิถุนายนเป็นวันหยุดไหมนะคะก็คือไม่ได้เป็นวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังที่ส่งต่อข้อมูลกันว่าครม.ให้หยุดพิเศษอันนี้ก็คือไม่ได้หยุดนะแต่ว่าก็จะหยุดวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะ30ใช่ไหมคะแล้วก็31พฤษภาคมนะก็จะเป็นวันวิสาขบูชา1มิถุนายนก็จะหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาส่วนวันที่2ก็จะทำงานนะคะเอาวันที่3ก็จะเป็นวันหยุดนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะส่วน4กับ5ก็ทำงานนะคะก็ทำงาน3วันสำหรับสัปดาห์นี้นะแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะหลายคนก็อาจจะลากันต่อหรือว่าอะไรกันไปนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะมาดูข่าวสารนะคะปมร้อนๆเป็นประเด็นนะคะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่มีคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองค่ะสั่งยกย้ายห้าข้าราชการของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีทั้งในส่วนของปลัดจังหวัดนายอำเภอนะคะ3อำเภอแล้วก็ป้องกันจังหวัดนะคะคุณผู้ฟังก็นำมาสู่ความเคลื่อนไหวต่อเนื่องกันนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางปลัดรุ่งเรืองที่มาบุตรนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตก็มีการโพสต์นะคะเหมือนกันค่ะว่าการโยกย้ายนะคะก็ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าเนื่องจากว่าตนเองเนี่ยก็เรียกว่าอะไรนำกำลังนะคะหรือต่างๆไปช่วยเคลียร์พื้นที่นะทวงคืนชายหาดมาได้นะคะแต่ว่าต้องมาเจอคำสั่งแบบนี้นะคะต่อมาที่อธิบดีกรมการปกครองค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะสื่อที่ส่วนกลางเอาไว้เหมือนกันว่าเรื่องของทำดีก็เรื่องหนึ่งนะคะส่วนเรื่องที่มีประเด็นนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือการโยกย้ายนะก็คือย้ายเข้าไปส่วนกลางก่อนเพื่อที่จะรอตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนตามข้อร้องเรียนนะคะของกลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิงที่ป่าตองนะคะคุณผู้ฟังคือก็ยังไม่ได้ทราบนะว่าผิดไม่ผิดอย่างไรนะคะมันเป็นข้อร้องเรียนนะคะที่ต้องรอตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะก็จะต้องให้ความเป็นธรรมนะคะกับหลายๆฝ่ายกันด้วยนะคะทีนี้มันก็ร้อนแรงต่อเนื่องกันมาค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นี่นะคะทางปลัดนะคะรุ่งเรืองที่มาบุตรนะปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะพร้อมด้วยหลายท่านเลยนะคะก็มีนายภัทรพงษ์สุภอักษรหรือว่าทนายอั๋นนะคะบุรีรัมย์พร้อมด้วยปลัดนะคะเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรนะคะโดย

มีนางสาวภัคคมลหนุนอนันต์ค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการนะคะแล้วก็ส.ส.แซมเฉลิมพงษ์แสงดีนะคะส.ส.ภูเก็ตเขต2พรรคประชาชนก็เป็นผู้ที่รับเรื่องเอาไว้นะคะคือทางท่านปลัดนะคะจังหวัดภูเก็ตก็ไปพร้อมกับทนายก็ไปยื่นที่รัฐสภานะคะซึ่งสาระสำคัญของการไปยื่นร้องเรียนในครั้งนี้ค่ะก็คือขอให้ตรวจสอบนะคะกรณีที่นายนฤชาโคสาศิวิไลนะคะอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยได้ลงนามคำสั่งโยกย้ายปลัดจังหวัดในอำเภอ3อำเภอแล้วก็ป้องกันจังหวัดก่อนหน้านี้นะคะที่ไปช่วยราชการที่กรมการปกครองซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคำสั่งเด้งฟ้าผ่าที่อาจไม่เป็นธรรมนะคะทนายอั๋นก็ระบุนะคะบอกว่าแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวเชื่อมโยงการโยกย้ายกับประเด็นในเรื่องของการทุจริตรับสวยหรือว่ารับสินบนแต่เมื่อพิจารณาในคำสั่งโยกย้ายกลับพบว่าไม่ได้ระบุข้อกล่าวหาเรื่องของทุจริตหรือว่ารับสวยเอาไว้ชัดเจนมีเพียงถ้อยคำบอกว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นนะคะจึงตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเด็นทางการเมืองหรือไม่นะคะอันนี้ก็คือฝั่งทนายฝั่งทางท่านปลัดนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังเปิดประเด็นต่อนะคะเรื่องของข้อความแชทไลน์ค่ะที่ทางทนายอ่านนะคะอ้างว่าเป็นการสื่อสารของอธิบดีกรมการปกครองกับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในรอบนี้นะคะโดยมีข้อความในลักษณะที่ให้ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะซึ่งทางทนายอ่านเขาก็มองว่าหากเป็นเรื่องจริงก็อาจจะเข้าข่ายการสั่งการให้ข้าราชการประจำเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองค่ะแล้วก็เตรียมนำเรื่องดังกล่าวเนี่ยไปร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อจะขอให้ตรวจสอบความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของข้อร้องเรียนที่จนทำให้มีคำสั่งเด้งนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มาเปิดต่อก็คือแชทไลน์ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะคะที่อ้างว่าทางอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยมีการสั่งในไลน์ให้ช่วยน้ำเงินด้วยนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังส่วนทางด้านนายเฉลิมพงษ์แสงดีนะส.ส.จังหวัดภูเก็ตนะคะก็บอกว่าการยกย้ายข้าราชการทั้ง5รายในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่ามีข้อเชื่อมโยงกับการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการดำเนินการทวงคืนพื้นที่สาธารณะนะคะบริเวณหาดฟรีดอมหาดบางเถาแล้วก็หาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหายืดเยื้อแล้วก็ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะคะแล้วก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมค่ะบอกว่าข้าราชการที่เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นฝ่ายที่ถูกยกย้ายเสียเองนะคะขอไปค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยต้องแสดงความโปร่งใสในการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ความชัดเจนต่อประชาชนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนการร้องเรียนแล้วก็การตรวจสอบข้อกล่าวหาต่างๆนะคะซึ่งก็ต้องรอการพิสูจน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งในส่วนของคณะกรรมการก็จะเป็นกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็มีหลายฝ่ายก็จับตามองนะคะว่าการยกย้ายครั้งนี้เนี่ยเป็นเพียงคำสั่งของทางราชการตามปกติหรือไม่หรือจะมีเงาทางการเมืองแล้วก็ผลประโยชน์ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูงเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นปมร้อนๆนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ต้องรอในเรื่องของการตรวจสอบนะคะอย่างที่บอกค่ะส่วนเมื่อวานนี้นี่นะคะก็มีความเคลื่อนไหวในส่วนของผู้ที่เดินทางนะคะมารักษาการแทนท่านปลัดนะคะจังหวัดค่ะคือเมื่อวานก็จะมีกิจกรรมผู้ว่าพบสื่อนะคะที่โรงแรมเดอะพาโก้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ท่านรักษาการปลัดนะคะของจังหวัดภูเก็ตค่ะที่เดินทางมารับตำแหน่งเป็นการชั่วคราวนะคะแทนปลัดจังหวัดที่ถูกย้ายเข้าไปเนี่ยละค่ะมารักษาการก็ในห้วงของ30วันนะคะทางด้านนายณพัฒน์นะคะเอมอ่อนค่ะผู้ตรวจราชการกรมการปกครองนะรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะตอนนี้ก็บอกในงานแถลงข่าวผู้ว่าพบสื่อด้วยนะคะเมื่อวานบอกว่าตอนนี้ก็ให้เวลาก็คือขีดเส้นอยู่สัก30วันนะคะในการที่จะเร่งตรวจสอบนะคะในเรื่องของปมที่มี

0: การแบบโยกย้ายกันด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการรุกพื้นที่อะไรต่างๆซึ่งตอนนี้มันก็จะมีหลายประเด็นนะคะคุณผู้ฟังที่พัวพันแล้วก็เชื่อมโยงกันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปก็จะต้องแยกออกมาเป็นประเด็นก่อนนะคะเรื่องของหาดทั้ง3หาดหาดนุ้ยหาดฟรีดอมนะคะหาดบางเทานะที่ก่อนหน้านี้มีการแบบดำเนินการกันอยู่นะคะอันนั้นก็ว่าไปตามแบบขั้นตอนกันต่อไปด้วยนะคะส่วนปมเรื่องของคำสั่งของอธิบดีกรมการปกครองที่สั่งย้ายห้าข้าราชการเข้าไปเพื่อที่จะรอตอนนี้ก็คือรอในเรื่องการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนนะคะส่วนปมใหม่ที่เป็นประเด็นข้อความทางไลน์นั่นก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันนะคะที่มันรวมกันอยู่นะคะในเรื่องช่วงนี้นะคะก็ติดตามกันนะคะเอาละ8นาฬิกากับอีก29นาทีนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปดูเรื่องอื่นๆแล้วก็พักเบรกกันค่ะเช่นเคยเน้นย้ำกันนะคะด้วยความห่วงใยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงนะคะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดเขตเดินสายส่งข้างละ25เมตรรวม2ข้างก็คือ50เมตรค่ะพื้นที่50เมตรนี้นะคะห้ามเลยค่ะสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารห้ามปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรห้ามนำรถเครนรถแบคโฮหรือว่าเครื่องจักรกลเข้าใกล้สายส่งไฟฟ้าโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะรวมถึงห้ามเล่นวาวใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงโดยเด็ดขาดค่ะฝ่าฝืนเนี่ยอาจจะเสี่ยงอันตรายถึงกับชีวิตของท่านได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับเนี่ยเป็นวงกว้างอีกด้วยนะคะหากว่ามีข้อสงสัยนะคะหรือต้องการที่จะใช้พื้นที่ใน50เมตรที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะสามารถติดต่อที่กฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะ0896509432หรือสายด่วน1416นะคะกฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคนค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะฝากกันด้วยนะคะขอบคุณกฟผ.กันด้วยค่ะ8นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวขอพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้าชาวชวนคุยยังมีอีกหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
2: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4:00 นถึง5:00 นช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
3: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
4: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8นาฬิกากับอีก40นาทีนะคะก็พักเบรกด้วยค่ะแล้วก็ส่งกัน2เพลงเลยนะคะติดภารกิจนะคะนิดหนึ่งก็เลยฟังเพลงกันไปนะอ่ะไม่เป็นไรต่อเนื่องกันนะคะช้าชวนคุยค่ะคุณผู้ฟังมีโปรแกรมตรวจสุขภาพดีๆนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ31ปีก็ต้องบอกว่ามีหลายโปรแกรมหลายแพ็คเกจมากๆแล้วราคาก็ดีมากๆด้วยนะคะวันนี้แนะนำโอ้โหเป็นชุดตรวจแบบจักรพรรดิกันเลยนะคะซึ่งสำหรับชุดตรวจนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็น่าจะที่สุดของชุดตรวจแบบระดับพรีเมียมแห่งปีนะของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเลยนะคะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพที่ครบละเอียดแล้วก็ครอบคลุมซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพเชิงลึกในทุกมิติเลยนะคะมีทั้งเรื่องของการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานนะคะขั้นสูงค่ะเรียกว่าครบในโปรแกรมเดียวนะคะตรวจหัวใจหลอดเลือดตับฮอร์โมนสมองค่ะดวงตาระบบเผาผลาญแล้วก็สารบ่งชี้มะเร็งสำคัญหลายชนิดรวมถึงการประเมินสมองความจำนะคะสมรรถภาพทางความคิดการรับรู้ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกตรวจระดับวิตามินค่ะโดดเด่นด้วยการตรวจระดับสารชะลอวัยนะคะวิตามินเกลือแร่ในร่างกาย16ชนิดด้วยนะคะคุณผู้ฟังเรียกว่าแบบละเอียดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตรวจเรื่องของฮอร์โมนค่ะเพื่อที่จะประเมินสมดุลฮอร์โมนฟื้นฟูสุขภาพจากภายในช่วยวางแผนการดูแลสุขภาพแบบระยะยาวๆได้อย่างแม่นยำค่ะคุณผู้ชายก็จะครอบคลุมการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมากนะคะส่วนผู้หญิงก็จะครอบคลุมการตรวจสารคัดกรองมะเร็งเต้านมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์เต้านมแล้วก็คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยนะคะชุดใหญ่ที่ว่าทั้งหมดเป็นระดับพรีเมียมเนี่ยค่ะจากราคาปกตินะคะ 93,468 บาทค่ะครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะเหลือเพียง 59,950 บาทนะคะคุณผู้ฟังกับแบบตรวจโอ้โหพรีเมียมเชิงลึก

0: นะคะแล้วก็แม่นยำในหลายๆมิติเลยนะคะซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะขอไปซื้อได้ตั้งแต่20พฤษภาคมจนถึง30มิถุนายนแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง31สิงหาคมนะคะแต่จริงๆก็จะมีหลายแพ็กเกจมากที่ถูกออกแบบมาสำหรับทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มเลยนะคะก็ไปสอบถามได้นะคะที่บูธส่งเสริมการขายลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวันค่ะ 8:00 นจนถึง 4:00 นนะคะคุณผู้ฟังก็ไปสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะหรือทาง Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตค่ะ LINE Official นะคะข้างหน้านะคะแล้วก็ภูเก็ตฮอสพิทอลค่ะหรือว่าโทร1719ก็สามารถโทรได้24ชั่วโมงนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตกับชุดตรวจสุขภาพนะคะก็สอบถามกันได้ค่ะ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาม
0: าติดตามประเด็นข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของตัวเลขการท่องเที่ยวของภูเก็ต4เดือนไปแล้วใช่ไหมคะก็ถือว่ายังคงไปต่อได้คือเติบโตแต่ว่าก็จะลดลงมาเล็กน้อยนะคะสำหรับในช่วง4เดือนของปี69นี้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะมีการเพิ่มเรื่องของสายการบินไปยังกลุ่มประเทศต่างๆที่จะเป็นการขยายตลาดในเรื่องของการเติบโตการท่องเที่ยวนะคะหนึ่งในนั้นเลยค่ะก็คือเวียดนามแอร์ไลน์นะคะซึ่งก็จะกลับมาไม่ใช่กลับมาสิจะมาเปิดเส้นทางบินใหม่นะคะแต่ว่าเดิมเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเคยบินของเวียดนามนะคะมาที่นี่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเส้นทางใหม่ก็จะเป็นโฮจิมินห์ซิตี้มาที่ภูเก็ตนะคะเป็นความร่วมมือกันค่ะของททที่เขาจับมือกับเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อที่จะยกระดับการเชื่อมโยงทางอากาศตั้งเป้าหมายขยายฐานจำนวนนักท่องเที่ยวเวียดนามให้ก้าวสู่ระดับ1ล้านคนต่อปีนะคะในประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการ MOU กันที่ส่วนกลางนะคะหน่วยงานการท่องเที่ยวค่ะนำโดยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT นายภูมิพัฒน์มีสำราญค่ะอุปนายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวค่ะร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะกับมิสเตอร์ลีฮงฮาค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกค่ะว่ามุ่งที่จะเพิ่มเครือข่ายการเดินทางอากาศแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวผ่านการเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองสำคัญของไทยกับเวียดนามแล้วก็ทำตลาดร่วมกันซึ่งททก็ระบุว่าจะมีการผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวร่วมกันด้วยเพื่อขับเคลื่อนข้อตกลงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะโดยผู้ว่าการททนะคะบอกว่าการร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์นี้จะเป็นการต่อยอดจุดแข็งของไทยด้านเครือข่ายการบินและก็สินค้าการท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะไฮไลท์ที่สำคัญก็คือการเตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่เชื่อมโยงจากนครโฮจิมินห์นะคะตรงมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2569นี้เป็นต้นไปในจำนวน5เที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังโดยข้อมูลจากททก็ระบุด้วยนะคะบอกว่าปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยเฉลี่ย 750,000 ถึง750,000 ถึง 900,000 คนต่อปีนะคะโดยการผนึกกำลังร่วมกับเวียดนามแอร์ไลน์ในครั้งนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะสามารถขยายฐานจำนวนนักท่องเที่ยวของเวียดนามให้ก้าวขึ้นสู่ระดับ1ล้านคนต่อปีได้เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนส่งเสริมความสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยนะคะโดยจากข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวค่ะระบุว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคม2569ในปีนี้มีนักท่องเที่ยวเวียดนามเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วกว่า 219,000 คนโดยได้รับแรงหนุนจากฤดูการท่องเที่ยวช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนก็คือช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นการเดินทางของกลุ่มครอบครัวค่ะนอกจากนี้นะคะจุดแข็งด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมันจะเป็นเรื่องของ คอนเสิร์ตระดับนานาชาติอีเวนต์แล้วก็เทศกาลต่างๆก็ถือว่ายังเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ได้อย่างต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเวียดนามก็ได้มีการปรับกลยุทธ์ร่วมกับสายการบินในการพัฒนาแพ็กเกจทัวร์แบบเหมาจ่ายที่คุ้มค่าแล้วก็จะส่งผลให้ประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงในช่วงฤดูกาลนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่จะมาเปิดนะคะเพิ่มค่ะเป็นเส้นทางใหม่โฮจิมินห์ซิตี้มาภูเก็ตเริ่ม2กรกฎาคม69นี้นะคะเป็น เครื่องบินแบบ Airbus นะคะ A321-184 ที่นั่งจะบินเนี่ย5เที่ยวบินต่อสัปดาห์ค่ะคุณผู้ฟังวันจันทร์อังคารพฤหัสวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะเที่ยวบินขาเข้า VN621 จากโฮจิมินห์ซิตี้มาที่จังหวัดภูเก็ตก็คือช่วง16นาฬิกามาถึงที่ภูเก็ตนะคะคือออกจากโฮจิมินห์ซิตี้นะ16นาฬิกามาถึงภูเก็ตก็17นาฬิกา50นาทีส่วนเที่ยวบินขาออกค่ะ VN620 ออกจากภูเก็ตเนี่ยก็คือ18นาฬิกา45นาทีนะคะแล้วก็ไปถึงที่โฮจิมินห์ซิตี้20นาฬิกา45นาทีนะคะอ่ะก็เตรียมต้อนรับนะคะเวียดนามแอร์ไลน์นะคะเส้นทางโฮจิมินห์มาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะขอบคุณข้อมูลจากททกันด้วยนะคะคุณผู้ฟัง8นาฬิกากับอีก49นาทีแล้วนะคะในช่วงของเช้าชนคุยอ่ะเดี๋ยวก็พักกันอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
1: 8:53 นะคะช่วงสุดท้ายของเช้าชวนคุยอ่ะไปดูข่าวสั้นๆกันนะคะดันตรวจภูเก็ตเข้มเลยนะคะไปรวบหนุ่มกระบี่เอาไว้ได้นะคะว่าวันที่27 พฤษภาคมค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ท่าฉัตรชัยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ไปจับกลุ่มชายอายุประมาณสัก28 ปีนะคะภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ค่ะปรากฏว่าพอตรวจปุ๊บก็เจอเรื่องของยาเสพติดนะคะเป็นยาบ้าค่ะ128 เม็ดนะคะแล้วก็มีไอซ์ด้วยแล้วก็มีอาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติจุด .22 ไม่มีทะเบียนนะคะอีก1 กระบอกนะคะเครื่องกระสุนปืนแมกกาซีนนะคะต่างๆค่ะก็คือพกมาด้วยนะคะอ่ะเจ้าหน้าที่เขาก็สกัดเอาไว้ได้นะคะตรงด่านตรวจของจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ท่าฉัตรชัยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังไปที่พังงากันนิดนึงนะคะอาจจะมีเวลาไม่เยอะนะคะแต่ว่าข่าวนี้ก็น่าสนใจนะคะจุดจบของพระค่ะสายโซเชียลนะคะคือเป็นพระนะคะแต่ว่าไปโพสต์ค่ะสตอรี่ใน Facebook นะคะคือโชว์ปืนเอาปืนมาลงนี่เป็นพระนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะชาวบ้านเขาก็แบบแจ้งเรื่องร้องเรียนไปคือไม่ใช่ได้มีแต่ปืนอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดนะคะฝ่ายปกครองอำเภอตะกั่วป่าก็เลยเข้าไปตรวจสอบตามคำร้องเรียนนะคะของชาวบ้านค่ะก็พบว่ามีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดจริงพอไปตรวจก็พบฉี่ม่วงเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ขยายผลค้นบ้านพักก็เจอปืน2 กระบอกแล้วก็กระสุนก็คือซุกอยู่ในห้องนอนค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นของตนเองนะคะก็ถูกจับข้อหาเสพยาแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะศึกด้วยนะคือเป็นพระนะคะสุดท้ายก็ถูกจับศึกไปค่ะคุณผู้ฟังส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อวานที่ดูข่าวนะคะของจังหวัดพังงาค่ะทางมูลนิธินะคะระนองสงเคราะห์เขตพังงานะคะที่คูระบุรีเนี่ยเขาตามหาเด็กหญิงวัย2 ขวบนะเป็นเด็กชาวเมียนมานะคะคุณผู้ฟังที่หายไปจากสวนคือสวนก็ติดอยู่กับรอยของเป็นเหมือนกับป่ารอยต่อนะคะของป่าด้วยก็หายไปตั้งแต่เมื่อวานสักช่วง11 โมงนะคะแล้วก็เมื่อคืนก็ดูหน้าเพจของมูลนิธิระนองสงเคราะห์สาขาพังงานะคะก็ตามตัวกันจนค่ำนู่นนี่นั่นนะคะก็ยังไม่เจอเหมือนกันนะคะก็หลายฝ่ายสงสัยว่าคือเด็ก2 ขวบนะจะเดินหายไปไหนได้นะคะอันนี้ก็ตามกันด้วยนะคะที่โคราชบุรีนะคะจังหวัดพังงาค่ะขอให้เจอน้องไวๆนะคะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเช้านี้ค่ะเดี๋ยวพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันต่อค่ะมาฟังเพลงลูกทุ่งกันบ้างนะคะหลังจากที่ฟังข่าวกันไป1 ชั่วโมงนะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลดล็อกห้ามขายเหล้าตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 24:00 น.มีผลวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช 2569 โดยระบุว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันโดยข้อสำคัญห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 24:00 น.ยกเว้นการขายกรณีดังต่อไปนี้การขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมการขายบริเวณเฉพาะที่จัดไว้เพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ซึ่งใช้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการการแสดงสินค้างานมหรสพหรือกิจกรรมอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ได้รับการยกเว้นให้ขายได้ต้องจัดให้มีการคัดกรองและมาตรการที่จำเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมความปลอดภัยของประชาชนและการจำกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนโดยสรุปร้านค้าและร้านอาหารทั่วไปขายได้ในเฉพาะเวลา 11:00 น.ถึง 24:00 น.เท่านั้นสถานที่ได้รับการยกเว้นสามารถขายนอกเวลาที่กำหนดได้คือสนามบินนานาชาติสถานบริการผับบาร์และโรงแรมการนั่งดื่มในร้านหากลูกค้าเริ่มดื่มก่อนเวลา 24:00 น.สามารถนั่งดื่มต่อได้ไม่เกิน1ชั่วโมงวันสำคัญทางศาสนายังคงห้ามขายเด็ดขาดตลอด24ชั่วโมงวันสุดท้ายลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสเหลืออีก4ล้านสิทธิ์ย้ำไม่ต่อเวลาบรรยากาศลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันที่4มียอดลงทะเบียนเพิ่มขึ้นแบบชะลอตัวต่อเนื่องเนื่องจากคนส่วนใหญ่ลงวันแรกไปแล้วล่าสุดเหลือสิทธิ์ลงทะเบียนเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์และลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า25ล้านคนมีการรอตรวจสอบคุณสมบัติ 112,640 คนลงทะเบียนไม่สำเร็จ 468,621 คนส่วนใหญ่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการ 466,114 คนหรือเป็นผู้เสียชีวิตย้ายไปต่างประเทศเคยทำผิดเงื่อนไขคนละครึ่ง 2,507 คนโดยระบบจะเปิดลงทะเบียนถึง29พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายเวลา 22:00 น.สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วมี1ล้านแห่งเป็นร้านค้ารายเดิม

0: 177,296 รายร้านค้าใหม่ 43,940 รายทั้งนี้การลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ขยายเวลาออกไปอีกแม้สิทธิการลงทะเบียนจะไม่เต็ม30ล้านสิทธิ์ก็ตามขณะนี้มีประชาชนผ่านการตรวจสอบสิทธิ์จำนวนมากแต่บางส่วนประสบปัญหาพบมากสุดเป็นการลืมรหัสผ่านรองลงมามีการลบแอปและเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่ซึ่งกลุ่มนี้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่นอกจากนี้ยังพบว่ามีการนำบัตรประชาชนผู้เสียชีวิตมาลงทะเบียนขณะที่การใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกำลังพิจารณาเพิ่มทางเลือกให้ใช้ผ่านบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือได้เพื่อความสะดวกเกิดฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางทำให้เกิดน้ำป่าทะลักดอยขุนตาลอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
1: ฝนฟ้าคะนองที่ตกหนักลงมานานกว่า1ชั่วโมงในพื้นที่อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางจึงทำให้เกิดน้ำป่าทะลักลงมาจากยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลโดยทะลักลงมาอย่างลำน้ำแม่ตาลเป็นจำนวนมากสีน้ำขุ่นเข้มและไหลเชี่ยวแรงขณะลงมาจากยอดเขาทำให้ชาวบ้านปางคงปางทรายตำบลเวียงตาลอำเภอห้างฉัดต่างตื่นขึ้นมากลางดึกที่ผ่านมาเพื่อออกมาดูสถานการณ์และรับมือกับภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบฤดูฝนปีนี้เรียกเตือนภัยไปยังหมู่บ้านท้ายน้ำทั้งในเขตพื้นที่ตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดและตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดรวมถึงท้ายน้ำที่ตำบลลำปางหลวงอำเภอขอข้าซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยที่มักจะประสบภัยขึ้นทุกปีจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันทั้งนี้กระแสน้ำที่ไหลมามากได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่บ้านห้วยเรียนตำบลเวียงตาลหลายหลังคาเรือนระดับน้ำบางจุดท่วมสูง1เมตรริมตลิ่งไหลเชี่ยวแรงนอกจากนี้จุดเสี่ยงเดิมที่บ้านจำตำบลปงยางคกที่ลำน้ำเป็นลักษณะคอขวดก็ลักษณะท่วมขึ้นมาอย่างบ้านเรือนเช้ามืดวันนี้และท่วมขึ้นมาอย่างถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางอำเภอก่อคาห้างฉัดระดับน้ำท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรอัศวินวงศ์หนองแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
12: ยั่วโมโหหรอ
11: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
12: ้ไม่รู้ไม่ฉี
11: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
13: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมล่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
11: ทำไมถึงหอมขนาดนี
13: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
14: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่16องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
15: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: เชื่อเถอะครับ

0: เธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
4: M-Cut Style by DJ Jam Roger

ทักทายในชั่วโมงที่2นะคะผ่านเข้าแล้วค่ะเงินเพลงของออฟดอกฟ้านั่นเองนะคะขออภัยสายเมื่อสักครู่นะคะกำลังจะออนแอร์พอดีนะคะเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะคะคุณผู้ฟังเจอกันชั่วโมงที่2ค่ะ9นาฬิกากับอีก13นาทีแล้วนะคะเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆสำหรับชั่วโมงนี้2เบรกกันเหมือนเดิมนะคะลูกทุ่งเอ็มคอสตายแล้วก็เพลงรักจากเพชรสัตว์นะคะอยากจะฟังเงินเพลงอะไรค่ะคุณผู้ฟังก็เลือกมาได้เลยนะ0762340098นะคะวันนี้ก็ประจำการนะคะสดๆเมื่อวานก็แห้งนะคะ1วันเมื่อวานได้มีภารกิจติดประชุมนะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันศุกร์แล้วนะ29พฤษภาคมอากาศก็ยังคงฝนสลับกับแดดบ้างอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยกันละกันฟังกันอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างอยากจะฟังเงินเพลงอะไรนะคะเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยค่ะ

งานเพลงของต่ายอรทัยนะคะเมื่อใดสิคิดฮอดค่ะสำหรับงานเพลงนี้ก็ไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะหนึ่งสายจากรัศดานะคะบอกว่าฟังทุกเช้าเลยนะคะก็ไม่ค่อยได้โทรนะคะวันนี้ก็บอกว่าฟังงานเพลงของต่ายอรทัยงานเพลงอะไรก็ได้นะคะก็เลยเปิดงานเพลงนี้ให้ฟังนะคะอ่ะส่วนพี่ดาวค่ะบอกว่าโทรเป็นร้อยสายโอ้โหไม่ติดเลยนะคะก็อาจจะมีแบบสายกันอยู่นิดหนึ่งนะพี่ดาวขออภัยกันด้วยนะคะจากคลองทอมค่ะพี่ดาวของงานเพลงวันที่ได้คำตอบเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่อลิสนะคะให้ดีเจแล้วก็ทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเปิดให้ค่ะแล้วก็มีอีกสายหนึ่งของงานเพลงเมื่อไหร่จะพอเข้ามาด้วยนะคะสำหรับงานเพลงนี้ก็เดี๋ยวเปิดให้ของเดือนเพ็ญใช่ไหมอ่ะนะคะเดี๋ยวดูให้ด้วยนะคะ 9:23 นาทีค่ะคุณผู้ฟังช่วงของลูกทุ่ง M คอร์สตายวันนี้วันศุกร์แล้วนะสบายสบายกันดีกว่านะคะส่งต่องานเพลงกันเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเบรกกันด้วยส่วนช่วงหน้าเพลงรักจากเพศัตนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆพร้อมงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆต่อเนื่องกันไปยาวไปจนถึง10 โมงเช้าค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทภูเก็ตเสนอรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยดีเจแจงโรจนา
1: ต่อเนื่องกันในเบรกที่2ค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลยก็ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เหมือนกันค่ะ 9:35 จนถึง 10:00 นนะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz ค่ะเจอกันกับดีเจแจงอรจนานั่นเองนะคะ

0: มีเพิ่มเติมเมื่อสักครู่เข้ามาด้วยนะคะจากจังหวัดพังงาค่ะสายนี้วันนี้บอกว่าอยากจะขอเงินเพลงผู้ชายขาดตลาดนะคะของ My Mean 4S ด้วยค่ะแล้วก็ส่งต่อให้กับสาวบางเนียงด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้นะคะสำหรับงานเพลงนี้แล้วก็มีของเดือนเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้กันค่ะช่วงของเพลงรักจากเพศาสตร์แน่นอนมาพร้อมกับแป้งเย็นเพศสัตว์เลยคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่ไม่ใช่แค่เย็นนะกลิ่นเนี่ยเขาหอมเกินห้ามใจแล้วก็กลิ่นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์เลือกใช้กันได้เลยมีให้เลือกกัน3กลิ่นแล้วก็หอมกันทั้ง3กลิ่นด้วยสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ชื่องานเพลงว่าผู้ชายขาดตลาดนะคะสำหรับงานเพลงนี้น้องไมมิ้นโฟเอสนั่นเองนะคะจากจังหวัดพังงานะคะของงานเพลงนี้มาแล้วก็ส่งต่อให้กับทางสาวบางเนียงกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังส่วนงานเพลงอื่นๆก็ยังเติมมาได้อีกสักนิดหน่อยนะช่วงท้ายๆตรงนี้นะคะไปกันที่แป้งเย็นเพศัตว์เลยนะคะสำหรับความหอมยั่วใจหอมไม่เหมือนใครนะคะแป้งเย็นเพศัตว์เขามีกลิ่นหอมเกินห้ามใจค่ะเป็นแป้งเย็นที่ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่ว่าความหอมเนี่ยเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็คือมีให้เลือกกัน3กลิ่นก็หอมมากๆกันทั้ง3กลิ่นนะคะแป้งเย็นเพศัตว์สีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเย้าเร้าใจส่วนสีฟ้าคาเมราเขาจะออกแบบเร้นลับนะคนหานะคะส่วนเขียวปรินเซ่เนี่ยก็จะหอมแบบเซ็กซี่เลยนะคะแต่ไม่ว่าจะหอมแบบไหนนะใช้แป้งเย็นแล้วรับรองนะคนใกล้ตัวติดหนึบไม่ห่างไปไหนแน่นอนโดยเฉพาะสาวๆที่ใช้เนี่ยก็คือยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกค่ะแป้งเย็นเพศัตว์เขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษนะคะหอมแบบเกินห้ามใจอยากจะตัวหอมๆนะใช้แล้วก็หอมตั้งแต่เช้าจนเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ต้องแป้งเย็นเพศัตว์เท่านั้นใครยังไม่เคยลองนะคะหรือยังไม่เคยใช้ก็ท้าให้ลองกันได้เลยนะชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเรนลับค่ะแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่นั่นเองนะคะอ่ะใช้กันได้ทั้ง3กลิ่นชอบกลิ่นไหนแบบไหนก็บอกกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังไปต่อกันเลยกับงานเพลงของเดือนเพ็ญอำนวยพรค่ะ

0: จะเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตนะคะก็หอมมากจริงๆค่ะคุณผู้ฟังกลิ่นหอมอาบกันแบบเพลินๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาช่วยดูแลทำความสะอาดผิวของเรานะคะสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปค่ะหอมมากนะคะใครยังไม่เคยลองรีบหามาลองรับรองติดใจแน่นอนเหมือนหลายคนที่ลองแล้วก็คือชอบเลยนะคะหอมกันทั้ง2กลิ่นค่ะสีเขียวไรมิ้วจะหอมแบบละมุนเป็นกลิ่นนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่เขาจะหอมสดชื่นเป็นกลิ่นฟรุตตี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็หลายคนก็อาจจะอาบน้ำแบบบ่อยนะคะถ้าอาบบ่อยก็ไม่ต้องกลัวค่ะสบายใจได้เลยนะคะผิวไม่แห้งนะคะเพราะว่าสบู่เพศัตก็คือผิวนุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะก็ต้องยกให้เพศัตนะคะเรื่องของกลิ่นหอมๆเนี่ยเรียกว่าใช้แล้วคือหอมติดตัวหอมนานนะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านคนที่เคยใช้นะคะก็บอกว่าหอมติดผิวมากผิวก็ดูใสขึ้นด้วยนะคะสำหรับสบู่ไวท์เทนนิ่งโซป2กลิ่นเขาหอมกันคนละแบบค่ะสีเขียวไรมิ้วมีความนวลๆละมุนกลิ่นแบบน้ำนมข้าวส่วนม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็จะหอมใสๆกลิ่นผลไม้นะคะลองดูได้เลยแล้วก็คือหอมจริงเนื้อดีจริงๆนะคะต้องพิสูจน์กันใครที่ยังไม่เคยใช้สบู่เพศัตลองได้เลยนะคะติดใจแน่นอนค่ะ 9:46 นะคะคุณผู้ฟังไปกันต่อเลยค่ะสำหรับงานเพลงลูกทุ่งนะคะช่วงของเพลงรักจากเพศัตค่ะ

0: จริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหเหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

งานเพลงของพี่นางสิริพรนะคะอยากอยู่เงียบๆ2คนค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะมีเพิ่มเติมจากพี่สมปองที่ลำวะนะคะของพังงาเข้ามาทันเป็นงานเพลงสุดท้ายพอดีไร่อ้อยคอยรักเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสำหรับแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะความหอมของแป้งเย็นเพศสัตว์คือกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่ว่าความหอมก็คือเป็นเอกลักษณ์จริงๆนะคะทั้ง3กลิ่นเลยหอมมากๆเลยค่ะแป้งเย็นเพศสัตว์สีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนสีฟ้าคาเมราก็จะหอมแบบเรนหลับนาค้นหาเขียวปรินเซสก็จะออกแนวแบบเซ็กซี่นะคะคุณผู้ฟังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะความหอมทำให้คุณสาวๆก็ยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะคะมีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษค่ะสำหรับแป้งเย็นเภสัชนะคะใครที่อยากจะมีตัวหอมๆตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ใช้ได้เลย3กลิ่นทาให้ลองกันชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเรนหลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็ออกแนวแบบเซ็กซี่นะคะอ่ะไปแล้วนะคะหมดเวลาสำหรับเช้านี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ไม่เจอกันนะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็จะเป็นวันจันทร์เลยก็ติดตามกันได้จันทร์จนถึงวันศุกร์ 9:35 น.ถึง 10:00 น.ช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะส่งท้ายกับงานเพลงของพี่หนูนะคะเดี๋ยวพักฟังข่าวตุนชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจชายค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะกระทรวงคมนาคมขอสมกและรฟทร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์รายสุดท้ายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพนายเสริมลาภปิ่นทองณวัดชมพูเวกจังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุการณ์อุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เมื่อวันที่16พฤษภาคมโดยมีนายปัญญาชูพาณิชย์และนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมดร.กิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกและนายอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานองค์การเข้าร่วมในพิธีในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เข้าพบปะพูดคุยเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมย้ำคำมั่นสัญญาว่ากระทรวงคมนาคมจะเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาชดเชยให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วที่สุดขณะที่นายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการขอสมก.ได้ให้คำมั่นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตว่าขอสมก.จะดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพทั้งหมดโดยไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวพร้อมส่งทีมเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจเข้าดูแลอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์สั่งตรวจปูพรมหาต้นตอแหล่งปล่อยน้ำเสียจังหวัดสระบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพน้ำและอากาศพิสูจน์หาต้นตอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาแหล่งต้นตออย่างเร่งด่วนที่สุดโดยแผนการดำเนินงานเจ้าหน้าที่จะแบ่งกำลังเป็น3ชุดจะขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้นภายในพื้นที่แหล่งเป้าหมายเช่นโรงงานหลายโรงงานตลอดลำน้ำอย่างละเอียดเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป้าหมายรัฐบาลเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026วันที่31พฤษภาคมนี้ตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจและเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride2030 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาปีนี้นอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศ58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลกเวิลด์ไพรส์2030ของประเทศไทยด้วยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่ว่าประเทศไทยมีความพร้อมทั้งระบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ในกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายขยายไประดับท้องถิ่นด้วยซึ่งงาน Bangkok PrideFestival 2026ปีนี้นอกจากจะมีขบวนพาเหรดของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริ

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: กลับมา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: ดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
6: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลบีบุโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
3: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

นะครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยเชื่อมกับมือถือได้เลยนะครับเพียงแค่มี Wi-Fi นะครับก็สามารถเปิดดูบ้านได้นะครับความชัดระดับ 4K แล้วก็ซูมได้ถึง5เท่านะครับช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะมีตัวกล้องในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นไฟอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดก็คือสามารถที่จะเห็นภาพได้ในช่วงกลางคืนนะครับก็จับภาพได้นะครับสามารถวิดีโอคอลได้นะครับวิดีโอคอลคุยกันเหมือนแบบว่าอารมณ์เหมือนเราคุยวิดีโอคอลทางโทรศัพท์นี่แหละครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะคุยกันได้นะครับก็จะได้เห็นหน้าเห็นตาสามารถสื่อสารได้กับคนที่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสะดวกสบายนะครับเราจะได้ทำงานหรือว่าใช้ชีวิตข้างนอกนะครับหรือว่าไปเดินตลาดไปช้อปปิ้งไปเที่ยวจะได้มีความสุขกันด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ1นะครับแถม1ในราคาสุดคุ้มเพียง 1,290 บาทเท่านั้นนะครับ1,290 บาทนะเป็นโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1นะครับวันนี้สั่งซื้อได้ที่021143990นะครับ021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะฮะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับสักครู่เบรกกันแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในครึ่งชั่วโมงต่อไปครับ

0: FM Cut Radio 101.5
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
3: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปรงดูด1ชิ้นและตัวกล่อง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับเอ็มอัธพลลืมไม่เป็นนะครับแล้วก็รวมไปถึงลืมงานจากแพรวคณิตกุลด้วยนะครับก็เป็น2เพลงที่หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับยุงก็จะชุมเป็นพิเศษด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราหรือว่าพ่อแม่เราลูกหลานเราโดนยุงกัดนะครับก็มีความเสี่ยงเนาะนะครับที่จะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นขึ้นมาก็อาจจะต้องหาทางรักษานะครับเสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเรื่องของเวลาโอ้ปัญหาต่างๆก็จะตามมาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดนะครับเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงนะครับใช้งานง่ายนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงลอยเข้ามานะฮะแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปนะครับแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้นะเพราะว่าตัวของตะแกรงเนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นนะครับที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับแล้วก็ปลอดภัยต่อคนในบ้านนะครับ1เครื่องนะฮะสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเลยนะครับเรียกได้ว่าตั้งกลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นนะกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องนี่ได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะครับก็จะได้รับเพิ่มนะครับเป็นหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะครับรวมราคาสินค้าทั้งหมดเนี่ย 3,370 บาทแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับเราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง990บาทนะครับ990บาทเท่านั้นนะครับก็โทรได้เลยนะครับที่026660008นะครับ026660008นะฮะสินค้ารับประกัน1ปีแล้วก็เครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะครับก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับ

แฟนจากกรุ๊ปไรเดอร์นะครับนี่คือรักไม่ได้นะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับวันนี้คราบฝังแน่นล้างยากนะครับใช้สายยางแบบธรรมดาก็ไม่สะอาดใช่ไหมครับแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเนาะเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังในส่วนของอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันนะครับแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์นะครับฉีดได้แรงไกลนะครับเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะครับไม่ว่าจะล้างรถนะครับล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านนะครับเครื่องเดียวจบนะฮะแล้วก็พิเศษสุดเลยสำหรับอัลตราโพไซดอน90บาร์นะครับวันนี้มาพร้อมกับหัวฉีดที่เป็น8รูปแบบในตัวเลยนะครับหมุนปรับได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะครับทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้โหมดโฟมสำหรับการล้างรถโดยเฉพาะนะครับตัวเครื่องเนี่ยออกแบบให้จับถนัดนะครับน้ำหนักเบาทนทานแล้วก็ใช้งานแบบไร้สาย 100% นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับลิเธียมไอออน2ก้อนนะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานแบบไม่ต้องรอชาร์จด้วยนะครับยังมีสายดูดน้ำนะครับใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับพร้อมกระบอกทำโฟมนะครับหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดนะครับยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบนะครับเนาะในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะครับพร้อมกับอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทนะครับแบตเตอรี่2ก้อนนะครับมูลค่า990บาทแล้วก็ถ้าเกิดโทรวันนี้นะครับรับเพิ่มเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสนะครับมูลค่า890บาทนะครับมูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทนะแต่วันนี้ให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะครับ999บาทเท่านั้นก็ยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มนะครับถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาเนี่ยส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่นะครับไม่ต้องรอซ่อมนะครับเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยนะครับก็รีบโทรเลยนะครับ026660008นะครับย้ำอีกครั้งที่026660008นะครับโปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับคุณผู้ฟังอัลตราโพไซดอน90บาทนะแรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้นะครับ

เดี๋ยวสักครู่นะครับด้วยเวลาส่งคุณผู้ฟังไปติดตามฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะฮะนึกเมนูไว้หรือยังเอ่ยว่าเที่ยงนี้จะทานอะไรดีนะครับมีเวลาอีก1ชั่วโมงนะครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network
2: MCOT News
3: ขณะนี้เวลา 11:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: เรือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะไทยช่วยไทยพลัสประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26,200,000รายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569โดยข้อมูลล่าสุดพบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,840,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ 6,604,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากจำแนกตามช่วงอายุพบว่ากลุ่มอายุ31-45 ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดกว่า8,200,000รายรองลงมากลุ่มอายุ46-60 ปี7,200,000รายและกลุ่มอายุ21-30 ปี4,700,000รายในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,29,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,25,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายประชาชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงเดินทางมายังธนาคารกรุงไทยต่อเนื่องเพื่อลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
5: การลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายพบว่าที่บริเวณธนาคารกรุงไทยสาขาหาดใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายังคงมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการในการสแกนหน้ารวมถึงติดต่อสอบถามการเข้าร่วมโครงการโดยประชาชนบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แม้จะพยายามสแกนหน้าด้วยตนเองรวมถึงให้บุตรหลานช่วยดำเนินการให้แต่เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องเดินทางมาที่สาขาของธนาคารโดยผู้ใช้บริการรายหนึ่งกล่าวว่ามาที่ธนาคารตั้งแต่เวลาเปิดทำการเนื่องจากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการแอปพลิเคชันเป่าตังได้ด้วยตนเองโดยการเดินทางมาในวันสุดท้ายนั้นเพราะเชื่อว่าถึงอย่างไรรัฐก็จะเปิดให้ประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการทั้งนี้ทราบว่าจะต้องมีการเติมเงินเข้าระบบจึงจะได้ร่วมใช้เงินในโครงการโดยรัฐสนับสนุนเดือนละ1,000บาทแต่การให้ประชาชนต้องเติมเงินเข้าระบบ600กว่าบาทเห็นว่าทำให้เกิดความยุ่งยากและประชาชนเองก็ไม่ได้มีเงินที่จะเติมได้ตลอดเวลาหรือตามที่ต้องการจึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนมากในขณะที่อีกรายเห็นว่าการช่วยเหลือของรัฐบาลเป็นเรื่องที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้และเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนการเติมเงินเข้าระบบด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันและเป็นเรื่องที่มีการทำความเข้าใจกันมาก่อนแล้วจึงเห็นว่าไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
4: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.เข้าพบตำรวจแล้วโดยขึ้นหลังลงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มหลังพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนจากกรณีนายจรงเหมาะเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ48ปีรายเดอร์หนุ่มเสียชีวิตโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง198มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่สภ.บางสีเมืองก่อนจะใช้ตำแหน่ง งประกันตัวออกไปล่าสุดนายจรงเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนแล้วโดยขับนิสสันเคน่าสีดำเข้ามาจอดข้างหลังและขึ้นและขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำโดยมีพลตำรวจตรีอัธพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีเดชรพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองร่วมสอบปากคำด้วยเบื้องต้นทราบว่าในวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงพรหมเศรษฐ์หรือชายเสื้อดำที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์หลังพยายามสมอ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกัน
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
9: เสียวอะไรล่ะครับ
8: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
9: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
8: โหดีจังเลยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
13: ยั่วโมโหหร
12: อยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
13: ้ไม่รู้ไม่ฉี
12: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
14: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็น

0: เภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
0: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับงานจากแบงค์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นบิวกิ้นนะฮะสองเพลงที่หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลา

การฟังเพลงกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของ Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์นะครับหลายคนเจอปัญหาเรื่องของไฟหน้าบ้านไม่พอนะครับแสงมันมืดไปนะครับมองไม่เห็นเสียงทั้งเรื่องของขโมยแล้วก็ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุนะครับแล้วก็บางจุดนี้อยากจะเติมไฟเพิ่มนะครับแต่ว่าก็ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายนะครับก็จะเสียทั้งเรื่องของเงินเสียทั้งเรื่องของเวลาที่สำคัญก็คือค่าไฟก็จะเพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับอ่ะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับด้วย Mega Spotlight Solar Cell 2500 วัตต์นะครับด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะครับครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยเป็นแบบประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับที่ให้มาเรียกได้ว่าจุมากๆเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยก็จะใช้ได้ต่อเนื่องนะครับกว่า12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับมีสายยาว5เมตรนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยนะครับก็ปรับมุมได้นะครับกันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกเรียกได้ว่าไม่มีหวั่นนะครับเครื่องใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยระบบรีโมทนะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับก็รับเลยตอนนี้เมกะสปอตไลท์1นะครับยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1นะครับพร้อมกับโคมไฟLED 2อันนะครับแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบ1อันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะโทรเลยที่02-114-3990 02-114-3990 นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ

0: บินไปด้วยกัน
1: งานจากต้าอูนะครับแล้วก็นุนิวนะครับก่อนหน้านั้นนะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในท้ายเบรกนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ส่งคุณได้ฟังไปเบรกกันแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะครับ

0: 101.5 Mcard Radio
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกก้างไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกก้างไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02114 3999

ดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: ด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

งานจากทิกเกอร์นะครับต้องโทษเธอต่อเนื่องมาจากงานของปันนะครับรักให้เธอได้รู้นะครับแล้วก็รักกันครั้งสุดท้าย One More Time เป๊กผลิตโชคนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงเวลาของดินเน่าอ่ะวันนี้ใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตนะครับใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดนะครับแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยแบบว่าพยายามทุกวิธีทางเนาะมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยวันนี้มาแก้ปัญหาเหล่านี้นะครับด้วยดินเน่าดอกออดูนะครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาตินะครับชนิดจุลินทรีย์ฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยนะครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายมากนะครับดินเน่าเพียง1ขวดนะครับขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา200ถึง500ลิตรนะครับฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่นะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองนะครับทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังในราคาเพียง699บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะ

านจากวิตามิน A นะครับ You are my type นะครับแล้วก็รวมไปถึง You are boy TJ นะครับแล้วก็อะไรนะ Set 9ใช่ไหมนะครับ Featuring นะครับนั่นคือ Star นะครับ Bam Bam อิงรันทอนไฟเขียวนะครับอ่ะได้เวลาส่งคุณผู้ฟังไปทานมื้อเที่ยงกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับเดี๋ยวบ่ายโมงผมกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คุณได้ฟังด้วยในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะครับช่วงนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0762340

0: Network. MCOT News. ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
1: พอ.เมาชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วแต่แอบหนีขึ้นหลังโรงพักหลบสื่อเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องเพิ่มอีกรายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนไทยช่วยไทยพลัสกระแสแรงประชาชนแห่ลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายร้านค้าพร้อมทะลุ 150,000 รายทั่วประเทศรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้าซ่อนตัวที่พัทยาหลังปลอมเอกสารหลอกเงินกว่า100ล้านสหรัฐอิหร่านจ่อขยายหยุดยิงออกอีก60วันเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเพื่อให้การค้าเดินหน้าต่อทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุผอ.เมาชนแล้วหนีเข้าพบตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าขึ้นข้างหลังโรงพักเตรียมดำเนินคดีกับลูกน้องของผอ.เพิ่มอีก1รายพยายามสมอ้างเป็นคนขับรถแทนครับจากกรณีที่นายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนของปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินนาคงศรีอายุ43ปีซึ่งเป็นไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยเบื้องต้นพบว่านายจรงมีประมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางศรีเมืองก่อนใช้ตำแหน่งประกันตัวออกไปล่าสุดวันนี้นะครับนายจรงได้นัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับว่าจะเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เดินทางเข้ามาพบกับพนักงานสอบสวนแล้วครับโดยขับรถนิสสันสีดำติดฟิล์มสีดำเข้ามาจอดข้างหลังแล้วก็แอบขึ้นด้านข้างโรงพักเบื้องต้นทราบว่าวันนี้จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มกับนายธำรงหรือว่าชายที่ใส่เสื้อสีดำซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์หลังรถกระบะของนายจรงพุ่งชนไรเดอร์เสียชีวิตไปแล้วนายธำรงอ้างนะครับว่าตนเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงรวมทั้งยังเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนที่โรงพักโดยพยายามเข้ามาอ้างกับพนักงานสอบสวนว่าเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุจริงจนถูกพนักงานสอบสวนจับเป่าแอลกอฮอล์ก่อนจะพบว่ามีประมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับซึ่งทั้งคู่ได้ร่วมนั่งดื่มกินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่ช่วงเวลา16 นาฬิกาก่อนจะแยกย้ายกันไปในช่วง22 นาฬิกาจนกระทั่งนายจรงขับรถกระบะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับไรเดอร์จนไรเดอร์นั้นเสียชีวิตจากนั้นนายจรงครับได้โทรศัพท์หานายธำรงแล้วเดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างว่าตนเป็นคนขับรถไม่ใช่นายจรงต่อมานะครับผู้จัดการร้านอาหารที่ผอ.จรงและพวกเข้าไปดื่มกินเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบปากคำและก็ให้ข้อมูลกับทางผู้สื่อข่าวในคืนวันเกิดเหตุครับผอ.จรงมากับเพื่อนๆ 3-4 คนมานั่งดื่มสังสรรค์แล้วก็ดื่มไวน์ไปถึง3ขวดด้วยกันขณะที่นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.บอกว่าปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งก่อนครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะคะตอนนี้แม้เปิดรับลงทะเบียนไปหลายวันนะคะกระแสยังคงแรงอยู่เพราะว่าประชาชนล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คประชาชนลงทะเบียนทะลุ26ล้านรายแล้วนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกพูดถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องค่ะจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศหลังเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลล่าสุดณเมื่อวานนะคะมีประชาชนลงทะเบียน26,207,092 รายลงทะเบียนสำเร็จนะคะจำนวน25,487

0: 164รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส 18,846,065 รายคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ค่ะก็มีจำนวนกว่า 6,640,000 รายซึ่งหากจำแนกช่วงอายุนะคะก็จะพบว่ากลุ่มอายุ 31-45 ปีเนี่ยเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนสำเร็จมากที่สุดเลยกว่า 8,200,000 รายรองลงมากลุ่มอายุ 46-60 ปีกว่า 7,200,000 รายกลุ่มอายุ 21-30 ปีค่ะ 4,700,000 รายขณะที่จำแนกตามเพศนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ลงทะเบียนสำเร็จ 14,300,000 รายคิดเป็นร้อยละ56และผู้ชาย 11,200,000 รายคิดเป็นร้อยละ44นะคะทั้งนี้ค่ะจากการที่ดูข้อมูลนะคะคนที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็มีทั้งสิ้นกว่า 1,029,161 รายผ่านการตรวจสอบ 1,025,038 รายสำหรับร้านค้านะคะซึ่งก็มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งาน 652,980 รายมีร้านอาหารเครื่องดื่มที่ยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาก็เป็นร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 270,000 กว่ารายค่ะมีร้านธงฟ้าด้วยนะคะ 160,611 รายร้านโอท็อป 10,571 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะขนส่งมวลชน 1,900 รายค่ะในส่วนการกระจายตัวระดับภูมิภาคนะคะถ้าลองไปไล่เลียงเช็คดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีร้านค้าเข้าร่วมมากที่สุดเกือบ 200,000 รายด้วยกันนะคะคิดเป็นร้อยละ19เราลงมาได้แก่กรุงเทพ 150,000 กว่ารายภาคใต้ 153,333 รายภาคกลาง 130,881 รายแล้วก็ภาคตะวันออก 108,124 รายจังหวัดที่มีร้านเข้าร่วมมากที่สุดคือกรุงเทพค่ะชลบุรีสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีทางนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศค่ะซึ่งตัวเลขลงทะเบียนในส่วนประชาชนและร้านค้าตอนนี้ก็ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็สะท้อนความเชื่อมั่นต่อมาตรการของรัฐบาลค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับตำรวจตรวจคนข้อเมืองนะครับบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซุกอยู่ในประเทศไทยครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ตำรวจสอบสวนกลางครับรวบกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบแก๊งมังกรอู่ฮั่นหนีหมายจับจากจีนเข้ามาซ่อนตัวที่พัทยาครับหลังจากช่องหมายจับจากจีนเข้ามาซ่อนตัวที่พัทยาครับหลังจากช่อโกงปลอมเอกสารหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและก็เวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินเมืองใหม่แห่งอู่ฮั่นมูลค่านับร้อยล้านบาทครับกำลังตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนำหมายสารจังหวัดพัทยาบุกรวบตัวในเฉินในหยวนในเฟยบุคคลต้องห้ามตามพรบคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522มาตรา12วงเล็บ7ภายในบ้านพักหรูหมู่ที่1ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและมีการขยายผลจับกุมนางหลัวได้คาท่ากาเซียนสุวรรณภูมิสมุทรปราการหลังได้รับการประสานใกล้ชิดระหว่างประเทศศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้านศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงประสานข้อมูลกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและก็เข้าเมืองผิดกฎหมายให้จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดีสัญชาติ

0: จีนครับซึ่งเป็นที่ต้องการตัวตามหมายจับสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นข้อหาช่อโกงปลอมแปลงเอกสารพฤติการกลุ่มผู้ต้องหานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทซึ่งได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและก็ฟื้นฟูภูมิทัศน์ร่วมกันทุจริตปลอมแปลงข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อหลอกเอาเงินชดเชยค่ารื้อถอนและเวรคืนจากบริษัทจัดการที่ดินใหม่แห่งเมืองอู่ฮั่นอีกทั้งยังแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายสูงถึง18ล้านหยวนหรือว่าเกือบ100ล้านบาทไทยทั้งนี้เมื่อรู้ตัวว่าถูกทางการจีนดำเนินคดีครับกลุ่มผู้ต้องหาไหวตัวทันหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยใช้ภาพลักษณ์วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปคือวีซ่าเกษียณเป็นฉากบังหน้าเพื่อซ่อนตัวเป็นเซฟเฮาส์หลักเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง4คนจะถูกส่งตัวกลับไปดำเนินคดีตามกฎหมายของจีนต่อไปครับ
1: ยายเข้าป่าหาเห็ดตั้งแต่เที่ยงไม่กลับบ้านชาวบ้านไปพบตอนค่ำๆเป็นศพถูกคนร้ายฟันนะคะนอกจากนี้เงินสดติดตัว 2,000 บาทสร้อยทองหายไปฆาตกรรมโหดนะคะเกิดขึ้นที่ป่าชุมชนพื้นที่บ้านป่าเป่าหมู่6ตำบลแม่คำอำเภอแม่จันเป็นป่าโขดหินและร่องน้ำพบร่างคนเสียชีวิตนอนหงายอยู่ทราบชื่อต่อมานางบัวเขียวเปลี่ยนคิดอายุ63ปีเป็นชาวบ้านป่าเป่าถูกฟันด้วยของมีคมเข้าที่ศีรษะทั้งด้านหน้าด้านหลังหลายแผลเลือดนองพื้นเป็นสาเหตุเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบถามผู้เกี่ยวข้องก็ทราบว่าผู้ตายมักมีกระเป๋าคาดเอวภายในตัวมีเงินประมาณ 2,000 บาทค่ะรวมสร้อยคอทองหนัก2สลึงหลังเกิดเหตุทรัพย์สินต่างๆหายไปนะคะก็พบเพียงอุปกรณ์หาเห็ดที่ติดตัวผู้ตายเท่านั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะผู้ตายออกจากบ้านตั้งแต่เที่ยงวันของวันที่28คือเมื่อวานไปหาเห็ดในป่าชุมชนค่ะจนกระทั่งมืดค่ำไม่ยอมกลับบ้านชาวบ้านเข้าไปพบนะคะเห็นร่างนอนเสียชีวิตก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บรวบรวมหลักฐานร่วมกับนิติเวศพิสูจน์หลักฐานเพื่อจะติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ
0: อีกคดีหนึ่งครับ14คนไทยลอบเข้าฝั่งประเทศไทยที่จันทบุรีหลังกัมพูชาคัดกรองต่างด้าวเข้มครับทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีกองร้อยทหารพลานาวิกโยธินที่543ลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณสวนเกษตรบ้านมะรุมหมู่ที่6ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจันทบุรีพบบุคคลต้องสงสัย14คนแบ่งเป็นชาย11คนหญิง3คนสอบสวนทั้งหมดสารภาพว่าลักลอบเข้าไปเป็นแอดมินเว็บพนันออนไลน์ในปอยเป็ดของกัมพูชาได้รับค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาทแต่ว่าระยะหลังกัมพูชาเข้มงวดคัดกรองต่างด้าวก็ทำให้ไม่มีงานทำแล้วก็นายจ้างไม่จ่ายเงินด้วยจึงพยายามเดินเท้าหนีกลับเข้าสู่ประเทศไทยก่อนถูกทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีรวบตัวได้ในที่สุดครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของเติมกรุงเทพให้เต็ม10เป็นนโยบายนะคะที่ช่วงนี้กรุงเทพก็จะมีนโยบายต่างๆออกมาเพราะว่าใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากทมเมื่อช่วงเช้าค่ะเติมกรุงเทพให้เต็มโดยโจชัยวัฒน์นะคะหรือว่าดร.โจค่ะที่ประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านในกรุงเทพมหานครจะเห็นป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดทั่วกรุงไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนสามเหลี่ยมดินแดงปรากฏข้อความเสียงนะคะเป็นข้อความหาเสียงของโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าเมืองแค่คนแต่ละป้ายก็มีนโยบายแตกต่างกัน10นโยบายค่ะมีหมายเลขประจำตัวของนายชัยวัฒน์ก็คือเบอร์10นะคะนโยบายปรากฏป้าย10นโยบายได้แก่เราเพิ่มเส้นทางรถเมล์เชื่อมรถไฟฟ้ามีหลังคาหลบฝนแก้ปัญหาใบเราจะแก้ปัญหาใบส่วนตัวบัตรทองหาหมอไม่ต้องรอนานลอกท่อ100%ทุกปีจบปัญหาน้ำรอระบายค่ะอันนี้ก็เป็นนโยบายต่างๆมีเรื่องของปัญหาอาชญากรรมด้วยนะคะที่จะมีการเชื่อม CCTV ของระหว่างรัฐและเอกชนการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะในการทำงานสนับสนุน SME แล้วก็จะช่วยเช่าที่พักราคาถูกในเมืองให้ทุกป้ายก็ปรากฏภาพและเบอร์นะคะของดร.โจค่ะเบอร์10สโลแกนสร้างเมืองที่แคร์คนนะคะซึ่งนายชัยวัฒน์ที่ประกาศก่อนหน้านี้ว่าการหาเสียงแม้จะยังจะต้องมีป้ายนะคะแต่ก็มีจำนวนจำกัดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้บอกว่าจะไม่มีแต่สุดท้ายนะคะดิฉันเห็นอยู่นะคะในเขตห้วยขวางดิฉันก็เจอป้ายอยู่แต่เขาบอกว่าก็จะมีในจำนวนสัดส่วนที่จำกัดมาดูพรรคประชาธิปัตย์บ้างนะคะก็มีการเปิดตัว Blue House โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนะคะพร้อมนายกรจติกาวณิชรองหัวหน้าพรรคนางการดีเลี้ยวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคนะคะร่วมกันเปิดตัวโครงการ Blue House ซึ่งจะทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนปัญหาทุกทางกฎหมายเบาะแสคอร์รัปชันความเดือดร้อนประชาชนนำไปสู่การแก้ไขปัญหานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าโครงการนี้เป็นการพัฒนาต่อเนื่อง

0: ค่ะจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาธิปัตย์ในอดีตก็เป็นหน้าที่พรรคการเมืองที่จะต้องการดูแลเอาใจใส่ประชาชนนอกจากนี้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอีกหลายตัวเลยอย่างเช่นส่องรัฐที่จะช่วยตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐจับตาที่จะให้ประชาชนสามารถดูข้อมูลราคาสินค้าบริการติดตามสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เป็นจริงให้ความช่วยเหลือในการเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐโดยมีการเปิดตัวนายจิรวัฒน์จังหวัดรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์นายรภิพัฒน์สุเมธโชติเมธารองผู้อำนวยการศูนย์นางสาวสิริขวัญ นินกันที่ปรึกษาด้านกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำความดีเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ก็เป็นทีมงานหลักของโครงการนี้ค่ะ
1: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้ส่งแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยเชื่อว่าฝั่งตรงข้ามดิ้นพล่านเบี่ยงเบนประเด็นหลังถูกลุยตรวจเช็คบิลเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในภูเก็ตครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์และสสพรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกยกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองหลังมีข้อความแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยบอกว่าตนไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวและไม่ทราบเรื่องขณะที่ไลน์ของตนเปิดเป็นสาธารณะและเชื่อมต่ออยู่หลายอุปกรณ์สื่อสารไม่ได้อยู่เพียงในโทรศัพท์มือถือของตนเครื่องเดียวจึงไม่ทราบว่าอาจจะมีผู้ใดเขียนข้อความดังกล่าวหรือไม่แต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าวแน่นอนครับอธิบดีกรมการปกครองบอกว่ายืนยันการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดทางการเมืองและเชื่อว่าสิ่งที่นายภัทรพงษ์และนายรุ่งเรืองนำมาอ้างนั้นเป็นความพยายามดิสเครดิตภายหลังจากกรมการปกครองเสนอให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการหลายรายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้นส่วนกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง5คนระบุว่าถูกย้ายไม่สนองงานการเมืองนั้นก็ไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าในจำนวนดังกล่าว4คนเป็นในอำเภอทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงและทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจครับ
0: ศาลแพ่งเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2069ค่ะโดยนายธานีสิงหนาธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นประธานเปิดโครงการมีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งผู้พิพากษาเลขานุการผู้อำนวยการข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งพร้อมด้วยผู้แทนจากธนาคารหน่วยงานรัฐเอกชนทนายความเข้าร่วมโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทสร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมประชาชนเห็นถึงประโยชน์กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและหลังฟ้องกำหนดจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์โครงการนะคะให้แก่ผู้ที่เป็นประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ในลักษณะจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service ณศูนย์ไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทศาลแพ่งที่ชั้น9อาคารศาลแพ่งออกโดยประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ผู้นำชุมชนประชาชนทั่วไปจัดบรรยายความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยให้แก่บุคคลหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจไกล่เกลี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังแนวคิดระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีแก่เยาวชนการจัดกิจกรรมก็มีการสาธิตระงับข้อพิพาทไกล่เกลี่ยจำลองเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ฝึกปฏิบัติจริงค่ะก็กำหนดระยะเวลาดำเนินการนะคะก็คือเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุยังคงออกประกาศเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะที่เมื่อคืนนี้น้ำป่าดอยขุนตาลหลากท่วมบ้านเรือนซัดคอสะพานขาดและมวลน้ำยังไหลเข้าท่วมตลาดสดและถนนเกาะคาห้างฉัดด้วยครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับน้ำป่าดอยขุนตาลที่หลากลงมายังลำห้วยแม่ตาลก่อนทะลักท่วมบ้านเรือนสิ่งสาธารณูปโภคของชาวบ้านบ้านปางปงปางทรายบ้าน

ห้วยเรียนบ้านแม่ตาน้อยตำบลเวียงตาลอำเภอห้างจัดของลำปางครับและช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงสำรวจพบน้ำป่าเริ่มลดระดับลงทิ้งไว้เพียงความเสียหายบริเวณสะพานลำห้วยแม่สันน้ำป่าก็มีเศษสวะจำนวนมากคอสะพานขาดและมวลน้ำได้ไหลเข้าพื้นที่เชื่อมต่ออำเภอห้างฉัดและเกาะคาบริเวณตลาดสดบ้านจำตำบลปงยางคกอำเภอห้างฉัดมีแผงค้าประมาณ50แผงพ่อค้าแม่

0: ชนยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำห้วยและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังส่วนที่บริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์ของปราจีนบุรีครับภายในวัดใหม่กรุงทองและก็บริเวณเต็นท์ที่ตั้งอยู่หลังโบสถ์หน้าวังมัจฉาจุดให้อาหารปลาริมแม่น้ำบางปะกงและวงจรปิดที่อยู่ในจุดดังกล่าวนะครับเห็นรถยนต์สีดำเข้ามาจอดหลบฝนก่อนสังเกตเห็นเสาของเต็นท์เริ่มโยกเพราะว่าลมแรงคนขับจึงรีบขยับรถไปจอดที่เต็นท์ด้านหลังซึ่งอยู่ติดกันครับแต่ว่าไม่ถึง4นาทีลมพายุได้โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงขึ้นมาก็ทำให้เต็นท์เริ่มโยกหมาในวัดพากันวิ่งหนีนะครับและแค่เสี้ยววินาทีเต็นท์ก็เอ็นล้มโดยเสาฝั่งซ้ายของเต็นท์หลุดจากฐานส่วนโครงของหลังคาไปพาดเกาเสาไฟข้างกำแพงวัดซึ่งนับว่าโชคดีครับเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ว่าหลังเกิดเหตุวัดที่ตรวจสอบเสาฐานรากเต็นท์ที่ยึดติดกับพื้นปูนแตกหลุดออกมาอย่างชัดเจนซึ่งเป็นเหตุให้เสาเหล็กทั้ง10ต้นล้มพาดกำแพงอุโบสถและเสาไฟฟ้าส่วนที่บริเวณวังมัดฉายังพบต้นไม้สูง30เมตรถูกแรงลมหักโค่นกิ่งไม้ใหญ่ปิดทางลงแพปลาราวเหล็กสำหรับจับทางลงถูกพังทับเสียหายขณะที่ร้านค้าริมแพปลาหลังคาผ้าใบถูกลมพัดขาดเก้าอี้และสิ่งของปลิวกระจัดกระจายครับแม่ค้าขายอาหารตามรังริมแพปลาเล่าให้ฟังบอกว่าขณะเกิดเหตุลมพัดในลักษณะหมุนลมอย่างรุนแรงพ่อค้าแม่ค้าต่างแตกตื่นเก็บเข้าของแล้วก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วก็ได้ยินเสียงต้นไม้หักดังสนั่นยอมรับว่าขายของบริเวณนี้มานานนับ10ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์รุนแรงลักษณะนี้มาก่อนนะครับซึ่งในเรื่องของสภาพอากาศเองกรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่5ว่าระยะนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายนประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มและตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็การเดินเรือในบริเวณทะเลอันดามันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเนื่องจากคลื่นทะเลจะมีความสูง 2-3 เมตรครับ
1: กรมการค้าต่างประเทศเผยการค้าผ่านแดนในเดือนเมษายนขยายตัวสูงถึง 62.3% ทุเรียนสดเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศบอกว่าการค้าผ่านแดนไปประเทศที่3ในเดือนเมษายนนะคะมีมูลค่ารวม 137,100 กว่าล้านนะคะเพิ่มขึ้น 62.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนแบ่งเป็นการส่งออก 78,999 ล้านเพิ่มขึ้น 65% ค่ะการนำเข้า 58,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 58% จีนก็ยังเป็นคู่ค้าสำคัญนะคะที่เป็นคู่ค้าสำคัญผ่านแดนที่สุดสำคัญของไทยมูลค่ารวมประมาณ 80,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้น 52% รองลงมาได้แก่สิงคโปร์และเวียดนามซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะผลักดันการส่งออกผ่านแดนทำให้มูลค่าสูงนั่นก็คือผลไม้ราชาผลไม้อย่างทุเรียนสดนั่นเองค่ะมีปริมาณส่งออกนะคะ 229,617 ตันมูลค่า 3,980 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 90% เลยนะคะซึ่งทั้งหมดหรือว่า 229,000 กว่าตันมูลค่า 3,971 ล้านส่งออกไปยังจีนตรงนี้ก็สะท้อนความต้องการการบริโภคผลไม้ไทยในตลาดจีนที่อยู่ในระดับสูงอยู่นอกจากนี้มีสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวได้ดีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีมูลค่าส่งออก 1,199 ล้านเพิ่มขึ้น 33.1% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆมูลค่า 6,396 ล้านเพิ่มขึ้น 300% และเครื่องรับโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 5,655 ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า10,000%เพิ่มขึ้นนะคะกว่า 10,000% เลยนะคะดิฉันอ่านตัวเลขไม่ผิดนะคะดิฉันดูจุดแล้วนะคะประมาณนั้นค่ะ
0: รัฐบาลครับเชิญชวนคนไทยร่วมงาน Bangkok Pride 2026 31พฤษภาคมนี้ครับตอกย้ำความสำเร็จกฎหมายสมรสเท่าเทียมดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride ปี2030ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยการรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ซึ่งในปีนี้ครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก World Pride ในปี2030 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

0: ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในปีนี้ครับนอกเหนือจากขับเคลื่อนและก็สนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festivalขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือภาคีในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อเสนอนะครับเพื่อความเสมอภาคระหว่างประเทศจำนวน58จังหวัดเพื่อการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลก World Pride ปี2030ของประเทศไทยด้วยครับ
1: มาดูข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจนะคะหลังข่าวระบุว่าสหรัฐและอิหร่านเขาบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันค่ะพร้อมกับเตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสเพื่อให้การเดินหน้าสามารถเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้เนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ระบุว่าการเจรจามีความคืบหน้ามากยังไม่จบแต่ใกล้จะสำเร็จแต่สื่อทางอิหร่านออกมาปฏิเสธโดยให้ข้อมูลว่าตัวบทของร่างข้อตกลงนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายหรือได้รับการยืนยันนะคะนอกจากนี้ทางการสหรัฐยังปฏิเสธรายงานข่าวจากสถานีโทรทัศน์อิหร่านโดยยืนยันว่าไม่มีเครื่องบินรบของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกบริเวณใกล้กับเมืองบูเชียตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้ค่ะ
0: อนามัยโลกนะครับขอทุนสู้อีโบลาครับนายทีโดสอัชฮานอมกลิบิเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกครับเพื่อประสานงานรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาโดยเตือนว่าสถานการณ์มีความซับซ้อนและวิกฤตอย่างยิ่งเนื่องจากปัญหาการสู้รบภาวะขาดแคลนอาหารและก็การอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นายทีโดสได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดยิงแล้วก็วอนขอการสนับสนุนเงินทุนจากนานาชาติเป็นการด่วนหลังได้รับการช่วยเหลือเพียง1ใน3ของจำนวนที่จำเป็นทั้งหมดโดยเน้นย้ำว่าหากขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรทางการแพทย์การควบคุมโรคและก็การส่งความช่วยเหลือไปถึงผู้ป่วยจะทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้นครับ
1: หลายประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสอิตาลีสเปนและโปรตุเกสยังคงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดขณะที่อินเดียอุณหภูมิพุ่งทะลุ45องศาเซลเซียสจริงๆแล้วนะคะในยุโรปเนี่ยอุณหภูมิจะอุ่นขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะคะเป็นอุณหภูมิที่สบายๆนะคะทางแถบทางโน้นแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่งจะปลายเดือนพฤษภานะคะจะเข้าเดือนมิถุนาร้อนแล้วนะคะสำหรับฝั่งยุโรปค่ะโดยคลื่นความร้อนในฝรั่งเศสในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นปรากฏการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเกิดเร็วกว่าปกติอย่างมากนะคะในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และฝั่งตะวันตกของประเทศเผชิญสภาพอากาศร้อนทำลายสถิติในเมืองโฮสเซกอในจังหวัดล้องทางตะวันตกเฉียงใต้วัดอุณหภูมินะคะ 37.1 องศาซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันกับเมืองท่าบอกโดสอุณหภูมิแตะ37องศาเซลเซียสชาวบ้านและนักท่องเที่ยวหลบร้อนตามใต้ร่มไม้หรืออาคารนะคะแล้วก็อาศัยน้ำจากน้ำพุสาธารณะคลายร้อนค่ะเช่นเดียวกับที่ปารีสอุณหภูมิเมื่อวานนี้32องศาทำเอานักเทนนิสระดับโลกและผู้ชมการแข่งขันเทนนิส French Open ที่ Roland Garrosต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวสาหัสอุตุนิยมวิทยาฝรั่งเศสบอกว่าคลื่นความร้อนนี้เกิดจากโดมความร้อนระบบความกดอากาศสูงกักเก็บมวลอากาศร้อนเอาไว้ส่งผลอุณหภูมิหลายพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติฤดูกาลตามฤดูกาลถึง10ถึง15องศาเลยทีเดียวนะคะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในฝรั่งเศสแต่ยังปกคลุมไปถึงอิตาลีสเปนโปรตุเกสบนคาบสมุทรไอเบรียทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนประกาศคำเตือนเรื่องสภาพอากาศร้อนคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมไปหลายที่ของประเทศเร็วกว่าปกตินะคะส่งผลให้พื้นที่คาบสมุทรไอเบรียเผชิญอุณหภูมิค่าเฉลี่ยสูงกว่า12ถึง16องศาเซลเซียสก็เป็นสภาพอากาศที่มักพบสูงสุดในช่วงฤดูร้อนอย่างกรกฎาคมหรือว่าสิงหาคมค่ะดังนี้นะคะในเอเชียค่ะอย่างที่อินเดียก็เผชิญสภาพอากาศอุณหภูมิสูงสุดนะคะ44ถึง48องศาค่ะ
0: อยู่ยังไงเนี่ยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทพัทลุง
2: ไปไหน
3: ไปใต้
2: ไปไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาคล้องกินร้อยมีเพศนี้อยากได้ไรมาตาปักใต้บ้านเรา
5: อยากรู้เรื่องปักใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
6: อยากรู้เรื่องภาคใต้ต้องฟังรายการปักใต้บ้านเรา
7: อร่อย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปักใต้บ้านเราเวลา 12:30 ถึง 13:00 นะคะกับรายการข่าวเครือข่ายทั่วภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายดิฉันกฎชนิพานิลเขตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้วันที่29พฤษภาคม2569นะคะวันศุกร์สุดสัปดาห์พอดีเลยนะคะในช่วงนี้นะคะจังหวัดพัทลุงของเราก็ยังคงอยู่ในช่วงของบรรยากาศการแข่งขันโนราเกมนะคะการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุครั้งที่18นะคะประจำปี2569พัทลุงของเราเป็นเจ้าภาพนะคะและส่วนหนึ่งในกิจกรรมนะคะเกี่ยวข้องกับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีมีสุขจังหวัดพัทลุงนะคะร่วมด้วยเพื่อเป็นการมุ่งสร้างต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดีนะคะซึ่งที่สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุงนะคะนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายพัศกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานนะคะในพิธีเปิดนะคะเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะในโอกาสนี้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีมีสุขจังหวัดพัทลุงประจำปี2569ประกอบด้วยช่วงอายุ 60-69 ปีได้แก่นายธนงศักดิ์เกื้อพันธ์และนางสาวนิชาพันธ์อารยางพิวัฒน์นะคะช่วงอายุ 70-79 ปีได้แก่นายธรรมนูญสิริพันธ์และนางนิตยาธรรมพิทักษ์ช่วงอายุ80ปีขึ้นไปได้แก่นายปราบปลื้มคงชูและนางเอ็มออนสุวรรณภักดีนอกจากนี้ยังได้มอบสายสะพายแก่ผู้สูงอายุคือนางเอ็มออนสุวรรณภักดีอายุ93ปีสำหรับการประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดีมีสุขจังหวัดพัทลุงประจำปี2569นะคะมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการค้นหาต้นแบบผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มีความพร้อมทางด้านสุขภาพกายสุขภาพใจและการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยสุขภาพดีหมายถึงการมีร่างกายแข็งแรงกระฉับกระเฉงคล่องแคล่วสามารถดูแลตนเองได้ขณะที่มีสุขคือการมีทัศนคติเชิงบวกมีความสุขในการใช้ชีวิตและพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สู่สังคมทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้การนำของนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มุ่งขับเคลื่อน8นโยบายสำคัญเพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสสำหรับคนไทยทุกคนโดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมสูงวัยคุณภาพสนับสนุนให้ผู้สูงวัยสามารถพึ่งพาตนเองได้มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจรวมถึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะส่งข่าวโดยดีเจกระเพราฤดีกรนะคะสุราษฎร์ธานีเตรียมฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์รับมืออุทกภัยยกระดับการบูรณาการแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโดยนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประชุมชี้แจงแนวทางการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ2569ณห้องประชุมตาปีชั้น4สารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคง

องค์หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและการประสานการปฏิบัติร่วมกันในจังหวัดระดับจังหวัดนะคะสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องจากการจัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำโครงการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569เพื่อทดสอบแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแผนเผชิญเหตุและแผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดรวมถึงทดสอบกระบวนการสั่งการการสื่อสารการบูรณาการปฏิบัติงานระหว่างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดดำเนินการฝึกซ้อมในกรณีอุทกภัยนะคะในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะในวันที่9มิถุนายน2569ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่12/2569ลงวันที่22 พฤษภาคม 2569พร้อมกำหนดแนวทางการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่โดยมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วมีเอกภาพและลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะณศาลาประชาคมอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการคัดเลือกนายอำเภอแหวนเพชรระดับเขต5ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลานำโดยว่าที่ร้อยตรีอภิชัยศรีเมืองผู้ตรวจราชการกรมการปกครองเขต5ในฐานะประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอำเภอปากพนังเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นอำเภอแหวนเพชรประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนายกิติพงษ์รองเดชนายอำเภอปากพนังหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานในฐานะตัวแทนจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมการประกวดระดับเขตตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปีงบประมาณ2569โอกาสนี้นายอำเภอปากพนังได้นำเสนอผลงานการดำเนินงานด้านการบริหารราชการการแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านนิทรรศการและสื่อประกอบการนำเสนอในด้านต่างๆโดยมีนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานของอำเภอปากพนังด้วยโดยคณะกรรมการได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดดำเนินงานและสถานที่ปฏิบัติงานจริงเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานการมีส่วนร่วมของประชาชนและนวัตกรรมการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายกิติพงษ์รองเดชนายอำเภอปากพนังเป็นผู้บริหารที่ยึดแนวคิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่มุ่งสร้างสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยเน้นการทำงานเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้านเพื่อเข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงพร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดภายใต้แนวคิดประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดอีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยปากพนังโมเดลซึ่งเป็นนวัตกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานด้านนิติธรรมคุณธรรมความโปร่งใสการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบนับเป็นแบบอย่างของนักปกครองที่มีความทุ่มเทเสียสละและมุ่งมั่นในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงสำหรับโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปี2560ครองจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินายอำเภอผู้มีความวิริยะคุณธรรมและความสามารถในการบริหารราชการภายใต้ปณิธานบำบัดทุกบำรุงสุขพร้อมทั้งเผยแพร่นวัตกรรมต้นแบบขยายผลการพัฒนาสู่พื้นที่อื่นและสร้างการรับรู้เชิงบวกต่อบทบาทของนายอำเภอและกรมการปกครองในสายตาประชาชนต่อไปไปกันที่จังหวัดสงขลากันบ้างนะคะยังมีบรรยากาศเทศกาลฮารีรายออีดินอัสฮาครั้งที่2ประจำปี2569นะคะสวนสัตว์สงขลาได้จัดกิจกรรมเทศกาลฮารีรายออีดินอัสฮาครั้งที่2ขึ้นระหว่างวันที่28-31พฤษภาคม2500

69เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและต้อนรับชาวมุสลิมโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงภายในสวนสัตว์มีกิจกรรมมากมายนะคะอาทิซุ้มถ่ายภาพสวยงามกิจกรรมซูสเปเชียลวีคลี่การป้อนอาหารสัตว์กิจกรรมตอบคำถามจริงของรางวัลการแสดงมาสคอตสร้างความสนุกและกิจกรรมไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้บริเวณสวนจัดแสดงลิงชิมแปนซีโลกของจอนที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานอัตลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดสงขลาเข้ากับดาวเด่นของสวนสัตว์สงขลาอย่างเจ้าจอนลิงชิมแปนซีขวัญใจนักท่องเที่ยวที่มีความเฉลียวฉลาดขี้เล่นและมีพฤติกรรมเทเลนต์เป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นที่รักของเด็กและผู้ใหญ่โดยแนวคิดของกิจกรรมได้นำไข่ครอบอาหารพื้นถิ่นชื่อดังของจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI มาเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ของเจ้าจ้อนเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสัตว์ดาวเด่นและของดีท้องถิ่นไปพร้อมกันและที่พลาดไม่ได้การมอบส่วนลดค่าเข้าชมสวนสัตว์ 20% สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลฮารีรายยอค่ะไปที่จังหวัดตรังนะคะนายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในงานเลี้ยงและแสดงความยินดีคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทีมจังหวัดตรังที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่นณโรงแรมวัฒนาปาร์คอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังสำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่41สุราษฎร์ธานีเกมทัพนักกีฬาจังหวัดตรังทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น29เหรียญแบ่งเป็น8เหรียญทอง6เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดตรังทุกคนที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีวินัยและมีน้ำใจนักกีฬาจนสามารถคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงกลับมาสู่บ้านเกิดพร้อมทั้งขอบคุณผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทีมและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการดูแลและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมหกรรมกีฬาแห่งชาตินับเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะประสบการณ์และระเบียบวินัยของเยาวชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดที่พร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่การเป็นตรังเมืองกีฬาหรือตรังสปอร์ตซิตี้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้เยาวชนนำประสบการณ์ที่ได้ไปพัฒนาตนเองต่อไปเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับอาชีพและระดับชาติในอนาคตที่จังหวัดชุมพรนะคะนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนรุ่นที่3พร้อมด้วยขนส่งจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธนบุรีชุมพรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่วิทยากรอาสาสมัครเด็กเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีณห้องประชุม1ชั้น3สำนักงานเทศบาลตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรและเทศบาลตำบลวังไผ่ถือเป็นต้นแบบสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเป็นปัญหาระดับต้นๆของประเทศและของจังหวัดชุมพรเทศบาลตำบลวังไผ่ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและเป็นเส้นทางหลักที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีอัตราเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติจังหวัดชุมพรได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันแก้ไขปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการและป้องกันเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นการให้การความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจรมารยาทในการขับขี่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยานพาหนะตลอดจนวิธีแก้ปัญหาในขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเป็นการกระตุ้นเตือนให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลงตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อป้อง
กันการเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยได้กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน3รุ่นได้แก่รุ่นที่1โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจำนวน100คนรุ่นที่2โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้กับนักเรียนโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3

0: 3จำนวน120คนและรุ่นที่3โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชนทั่วไปจำนวน150คนช่วงนี้นะคะไปติดตามข่าวนะคะจากคุณช่อฟ้าชูแก้วประกาศนะคะนักจัดรายการจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดยะลาค่ะ
1: นางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาเศรษฐกิจนำผู้ประกอบการจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายใต้บูธศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในงานไทยฟิกซ์อนุกาเอเชีย2026ระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีภายในบูธรวบรวมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน8รายได้แก่1วิสาหกิจชุมชนปัตตานีฟรุต2บริษัทเบตงอินเตอร์ฟู้ดจำกัด3บริษัทบ้านกล้วย2017จำกัด4วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์บ้านทุ่ง5บริษัทดิฟเซาสมาร์ทฟาร์มจำกัด6ห้างหุ้นส่วนจำกัดตานีลิเซียส7ห้างหุ้นส่วนจำกัดบูดูยีเซงสายบุรีปัตตานี8วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านสรายอผู้ประกอบการได้นำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการคัดสรรทั้งอาหารแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพรผลิตภัณฑ์เกษตรและนวัตกรรมท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์และศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเปิดโอกาสในการขยายเครือข่ายทางธุรกิจเชื่อมโยงคู่ค้าและยกระดับสินค้าไทยสู่ตลาดสากลขอเชิญผู้สนใจร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการชายแดนใต้และสัมผัสเสน่ห์ของสินค้าคุณภาพระดับสากลได้ที่บูธเลขที่4 D17 โซนไฟฟู้ด Impact Forum House 4ภายในงาน Thai Flex Anuka Asia 2026ช่อฟ้าชูแก้ประการอสมทยลารายงานค่ะ
0: ที่ห้องประชุมช้างเผือกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองกระบี่นะคะนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกระบี่นะคะได้เข้าร่วมเวทีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนบนซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ตอนบนเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นปัญหาและความเดือดร้อนในพื้นที่โดยมีสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการกับเคลื่อนโครงการเข้าร่วมรับฟังโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคใต้ประกอบด้วยนายสมบูรณ์หนูนวลประธานกรรมการนายสุนทรชาวกิจค้าที่ปรึกษาคณะกรรมการนายคณวัฒน์บุญแก้วที่ปรึกษาคณะกรรมการนะคะและเหล่าสมาชิกนะคะรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับประเด็นสำคัญที่คณะกรรมการรับฟังจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยการผลักดันโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งและป้องกันน้ำท่วมโดยมีข้อเสนอให้ผลักดันการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่คลองกระบี่ใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหลักสำหรับการอุปโภคบริโภคการผลิตน้ำประปาเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำทั้งหน้าแล้งและหน้าฝนซึ่งจะได้มีการจัดทำมาสเตอร์แพลนเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไปด้านการจัดการภัยพิบัติสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่เสนอมีการสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารจากวิทยุจากกสทช.เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติรวมถึงขยายจุดติดตั้งเสาสัญญาณให้ครอบคลุมพื้นที่อุทยานและสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งทางบกและทางทะเลอีกประการสำคัญคือปัญหาการก่อสร้างศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเลบนเกาะลันตาที่ยังไม่แล้วเสร็จและถูกปล่อยทิ้งร้างซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแผนจัดสรรงบประมาณในปี2570จำนวน55ล้านเพื่อปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างลานอเนกประสงค์เพิ่มเติมรวมถึงติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างถนนบนเกาะลันตาและท่าเทียบเรือศาลาด่านโดยขอให้สมาชิกวุฒิสภาได้เร่งผลักดันแผนงานไปยังรัฐบาลและดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่จังหวัดนราธิวาสนะคะพันเอกทรงเดชสุขนุ้ยผู้บังคับการกรมฐานราบที่151เปิดเผยว่าพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารใหม่ผลัด1ประจำปี2569ที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่2กรมฐานราบที่151ค่ายกาลยานิวัฒนาอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อติดตามการฝึกพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกำลังพลรุ่นใหม่ก่อนปฏิบัติภารกิจราชการสนามในอนาคตโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4ก็ได้เน้นย้ำให้การฝึกฐานใหม่เป็นไปตามแนวทางของ

ของกองทัพบกและนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดพร้อมให้ความสำคัญกับการฝึกวิชาป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะและการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะขอเชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีค่ะส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลย่าเทียมสุดยิ่งใหญ่อบจ.ปัตตานีครับประจำปี2569เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การแข่งขันในครั้งนี้นะคะเปิดรับสมัครในนามตัวแทนโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเปิดรับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ16ทีมเท่านั้นไฮไลท์สำคัญคือสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษทั้งชุดการแข่งขันและบริการอาหารกลางวันฟรีตลอดงานร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 24,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง8มิถุนายน2569โดยจะต้องยื่นเอกสารใบสมัครตัวจริงภายในวันที่10มิถุนายน2569ณกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและมีกำหนดการระเบิดความมันลงสนามฟาดแข้งกันระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคมนี้โรงเรียนที่สนใจสามารถสแกน QR Code บนโปสเตอร์เพื่อลงทะเบียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่กองการศึกษาโทร073-323-435คุณฮาซิม0966328887หรือคุณอลงกร0640408555โอกาสปล่อยของสำหรับแข้งจิ๋วเมืองปัตตานีมาถึงแล้วห้ามพลาดค่ะที่ห้องประชุมวัฒนโกรเมนชั้น4ศาลากลางจังหวัดสตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการจัดงานสัมมนาสตูลทุเรียนพรีเมียมโมเดลโดยมีนายมิตรยอดเมืองเกษตรจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายพบศักดิ์ปานสีทองนายกสมาคมทุเรียนอัตลักษณ์ชุมชนคณะผู้บริหารสมาคมเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนคุณภาพสตูลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลตลอดจนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งการประชุมครั้งนี้สมาคมการทุเรียนไทยอัตลักษณ์ชุมชนนำโดยนายพบศักดิ์ปานสีทองนายกสมาคมทุเรียนไทยอัตลักษณ์ชุมชนพร้อมด้วยนายวิรัติทองคำประธานเครือข่ายทุเรียนตรังและนายสุชาติคงรอดประธานแปลงใหญ่ทุเรียนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาทุเรียนคุณภาพจังหวัดสตูลสู่การเป็นทุเรียนพรีเมียมเพื่อสร้างแบรนด์เพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนผ่านแนวคิดทุเรียนพร้อมเตรียมจัดกิจกรรมสัมมนานำร่องสตูลทุเรียนพรีเมียมโมเดลเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของทุเรียนในพื้นที่โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เน้นย้ำถึงการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของทุเรียนสตูลเพื่อเชื่อมโยงอัตลักษณ์ผลผลิตทางการเกษตรเข้ากับพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลพร้อมผลักดันให้ทุเรียนสตูลก้าวสู่การเป็นแบรนด์ผลไม้คุณภาพระดับประเทศสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนบริเวณศาลากลางเมืองพังงาอำเภอพังงาจังหวัดพังงาได้จัดกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยในงานสมโภชหลักเมืองพังงาประจำปี2569ซึ่งในวันนี้นายเพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามาในชุดการแต่งกายสไตล์ฟินาเล่ควงคู่มากับดร.วรรณภาธีรสารที่ปรึกษาหลักกาชาดจังหวัดพังงาและประธานวัฒนธรรมอำเภอกุระบุรีโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒธนาเจริญสคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาน้องวาวานิชชาโชคประจักษ์ชัดดารานักแสดงชื่อดังร่วมสร้างสีสันภายในงานนอกจากนี้ยังมีนางแบบและนายแบบกิตติมศักดิ์รวมกว่า140คนสวมใส่ชุดผ้าไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชทานผ้าไทยอัตลักษณ์พื้นเมืองผ้าไทยร่วมสมัยและชุดไทยประยุกต์เดินอวดโฉมความงดงามของผืนผ้าไทยในหลากหลายรูปแบบที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมากกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการรณรงค์สวมผ้าไทยแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญคือทำให้การเดินแบบครั้งนี้ดูมีสีสันสวยงามลงตัวคือภาพวาดบนกำแพงศาลหลักเมืองพังงาซึ่งถูกเนรมิตโดยศิลปินชื่อดังระดับประเทศถ่ายทอดเรื่องราวอัตลักษณ์และเสน่ห์ของจังหวัดพังงาไว้อย่างวิจิตรสวยงามกลายเป็นแลนด์มาร์คและจุดถ่ายภาพยอดนิยมแห่งใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองพังงามากยิ่งขึ้นก
ลับมาที่จังหวัดพัทลุงนะคะขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลข

0: หวยหมวดอักษรกนซึ่งมีความหมายเป็นสิริมงคลนะคะการงานก้าวหน้าการค้าร่ำรวยโดยจะปิดประมูลนะคะในวันที่27มิถุนายน2569ณโรงแรมซิวารอยัลพัทลุงห้องแกรนด์บอลรูมชั้น2ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปผู้ที่สนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะโดยสามารถลงทะเบียนได้หลายช่องทางลงทะเบียนด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงสาขาอำเภอตะโหมดสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงสาขาอำเภอควนขนุนและลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ทะเบียนรถ.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงโทร074-840-149และ074-840-150หรือสายด่วน1584นะคะซึ่งเขาบอกว่าโอกาสนี้นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมประมูลกันซึ่งรายได้จากการประมูลนะคะก็จะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใช้ในการสนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนรวมถึงช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยค่ะอีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดพัทลุงนะคะเดินหน้าส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะคะผ่านการประกวดลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนะคะล่าสุดคัดเลือกเหลือ5ผลงานสุดท้ายเตรียมเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตนะคะระหว่างวันที่27ถึงวันที่29พฤษภาคมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะเพื่อเฟ้นหาลายผ้าที่จะกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพัทลุงนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจพร้อมด้วยนางวิมลมาศวาจากิจประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพัทลุงและคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดพัทลุงร่วมพิจารณาคัดเลือกผลงานจากผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมด15ผลงานจนได้ผลงาน5ผลงานสุดท้ายมีความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและเสน่ห์ของจังหวัดพัทลุงได้อย่างสร้างสรรค์สำหรับ5ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายประกอบด้วยผลงานศิวิไลพัทลุงโดยนายรัตการโชติมากรผลงานมโนราพัทลุงโดยนายภูริพงษ์นิ่มโอผลงานหัวครอกเมืองลุงโดยนางสาวสิทธิกิจฤทธิเดชผลงานพัทลุงซินโดรมโดยนายดาซี่นิเกลบุรวิศมิตรและผลงานเสกักเดอะสปรินต์ออฟพัทลุงโดยนางสาวน้ำฟ้ารักป่านสำหรับการจัดประกวดครั้งนี้มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักออกแบบได้แสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการนำเรื่องราวของจังหวัดพัทลุงทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตมาถ่ายทอดลงบนผืนผ้าเพื่อพัฒนาเป็นลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดที่สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าและสร้างการรับรู้ในวงกว้างทั้งนี้จังหวัดพัทลุงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินโดยสามารถร่วมโหวตผลงานที่ชื่นชอบผ่านทางเฟซบุ๊กสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงระหว่างวันที่27ถึง29พฤศจิกายน2569และจะปิดระบบโหวตนะคะวันนี้ก็คือเวลาบ่าย3นะคะสำหรับรางวัลการประกวดประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศจำนวนเงิน 10,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทโดยผลการตัดสินจากคะแนนของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับคะแนนโหวตจากประชาชนทั่วไปเพื่อร่วมกันเฟ้นหาลายผ้าแห่งความภาคภูมิใจที่จะสะท้อนตัวตนและอัตลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงต่อไป
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับรายการข่าวปักใต้บ้านเราซึ่งจะออกอากาศเวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะรับสลับสับเปลี่ยนเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวิทยุอสมทภาคใต้นะคะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังได้ทั่วภาคใต้กันเลยทีเดียวสัปดาห์หน้าจะเป็นจังหวัดไหนนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้ตามสถานีวิทยุที่คุณกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ขณะนี้

MCOT News ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสภามีมติ308ต่อ126เสียงไม่ส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI การประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยวินัยโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่

0: ประธานการประชุมได้มีการพิจารณาวาระด่วนเรื่องกรณีการเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคสั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบปากคำในระหว่างอยู่สมัยประชุมตามมาตรา125เนื่องด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการออกหมายเรียกนายชนพัฒน์มารับทราบข้อกล่าวหาตามข้อสั่งการของอัยการสูงสุดโดยนายโสพลเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายโดยผู้อภิปรายคนแรกคือนายณัฐวุฒิบัวประชุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกล่าวว่าส.ส.เป็นตัวแทนของระบอบรัฐสภาเป็นตัวแทนของประชาชนและเป็นเสียงที่มาจากระบอบฉันทามติที่ประชาชนมอบให้ดังนั้นจึงต้องมีเอกสิทธิ์ในการคุ้มกันการทำหน้าที่เป็นพิเศษหากย้อนไปดูรัฐธรรมนูญปี2560ได้บัญญัติเรื่องความมุ่งหมายเจตนารมณ์ความคุ้มกันซึ่งมีเพื่อป้องกันเหตุอยู่3ประการคือ 1. ไม่ให้เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นหมายเรียกหมายจับหรือการจับกุม 2. จำเป็นต้องมีไว้เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประชาชนไม่ถูกกระทบกระเทือนและ 3. ต้องไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกนายณัฐวุฒิยังระบุว่าขอประกาศจุดยืนว่าหากในอนาคตมีสมาชิกพรรคของพรรคประชาชนคนใดถูกดำเนินการในลักษณะข้อเท็จจริงแบบเดียวกันพรรคประชาชนก็จะเห็นด้วยกับการอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในระหว่างการอภิปรายนายชนพัฒน์ได้เดินทางมาทักทายเพื่อนสมาชิกตามพรรคต่างๆก่อนกลับมานั่งที่เก้าอี้เพื่อฟังการอภิปรายโดยมีส.ส.พรรคกล้าธรรมเดินเข้ามาให้กำลังใจทั้งโอบไหล่และจับมือนายชนพัฒน์อย่างไรก็ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้พนักงานสอบสวน DSI ในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดขั้นตอนคดีธนาธรปมวัคซีนพระราชทานนายชยรัตน์ปวักกนันท์รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยว่าตามที่ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550กรณีไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอ็นซ์และการจัดหาวัคซีนตามขั้นตอนกฎหมายเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วพนักงานอัยการเจ้าของสำนวนจะไปคัดคำพิพากษาฉบับเต็มและส่งให้ทางอัยการศาลสูงโดยไม่ต้องทำความเห็นว่าจะเห็นควรอุทธรณ์หรือไม่แน่ไปซึ่งคดีนี้เป็นคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อำนาจในการพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ไม่ใช่อำนาจอัยการศาลสูงโดยทางอัยการศาลสูงจะต้องส่งสำนวนพร้อมคำพิพากษาไปให้คณะกรรมการพิจารณาคดี112ของอัยการที่อัยการสูงสุดตั้งขึ้นมาเป็นผู้พิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรยื่นอุทธรณ์ก็จะทำความเห็นและส่งให้อัยการศาลสูงยื่นอุทธรณ์คดีนี้ขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ต่อไปแต่หากคณะทำงานคดี112ของอัยการมีความเห็นไม่สมควรอุทธรณ์ความเห็นจะถูกส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาทำความเห็นแย้งหากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่แย้งคดีก็ยุติแต่หากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำความเห็นแย้งความเห็นดังกล่าวจะถูกส่งไปยังอัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ

0: LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
3: ้ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ควิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
6: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-09

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะ

แล้วครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงบ่ายนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันอีกรอบหนึ่งนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับกับผมดีเจชายนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลนะครับข่าวสารแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลานี้พร้อมกับเพลงลูกทุ่งที่จะหยิบมาสลับสับเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับก่อนหน้านั้นนะครับน้ำกรดแช่เย็นนะครับสันติดวงสว่างนะครับแล้วก็วอนดีเจนะครับเงินจากก๊อตจักรพันธ์นะครับก็น่าจะถูกใจคอเพลงลูกทุ่งกันด้วยนะครับก็หยิบมาให้คุณได้ฟังนะครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวฝากในส่วนของMIDL Award 2026นะครับคุณผู้ฟังก็เปิดรับสมัครแล้วนะในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลคนที่รู้เท่าทันสื่อนะครับก็คือพลังสำคัญของสังคมและก็โอกาสของคุณมาถึงแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลทั่วไปสถานศึกษาหรือว่าองค์กรนะครับนี่คือโอกาสทองของคุณนะครับเพื่อที่จะคว้าโล่เกียรติยศและก็เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนะครับเป็นการเปิดรับสมัครนะครับ7ประเภทนะครับก็จะมีอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์มากกว่า25ปีบริบูรณ์นะครับสถานศึกษาองค์กรภาคประชาสังคมนะครับองค์กรภาคเอกชนองค์กรภาครัฐนะครับรางวัลดีเด่นเกราะป้องกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้เด็กและก็เยาวชนนะครับแล้วก็สามารถสมัครผ่านได้3ช่องทางนะครับก็เลือกสมัครเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยคุณผู้ฟังเซิร์ชเลยนะครับ pr.midl2026awards นะครับก็จะมีข้อมูลแล้วก็ช่องทางการสมัครให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะครับประกาศมอบรางวัลวันที่21สิงหาคม2569ผู้ชนะเลิศนะครับจะได้รับเป็นโล่เกียรติยศนะครับแล้วก็เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนะครับรวมถึงโอกาสที่จะประกาศคุณงามความดีของคุณให้โลกรู้นะครับสมัครหรือว่าเสนอชื่อคนหรือว่าองค์กรที่คุณคิดว่าเหมาะสมนะครับได้ตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปถึง31พฤษภาคม2569นะครับก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่เหมือนที่ผมบอกไปในเซิร์ชนะครับก็ pr.midl2026awards นะครับก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้นำเสนอรายชื่อนะครับก็สนเรียกว่าอะไรคือถ้าเกิดเรามีผลงานนะครับหรือว่าคิดว่าเราเหมาะกับที่จะได้โล่เกียรติยศอะไรประมาณนี้นะครับส่งไปเลยนะครับหรือว่าจะเป็นบุคคลอื่นที่เราคิดว่าคนนี้เหมาะมากนะครับเสนอชื่อเข้าไปนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นนะครับวันประกาศผลนะครับ21สิงหาคมนะครับก็จะได้ผู้ชนะเลิศนะครับที่จะได้รับโล่เกียรติยศนะครับแล้วก็เกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่หยิบมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับมาติดตามเรื่องของข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะครับจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็มีการประชุมนะครับสรุปผลดำเนินงานป้องกันแล้วก็ลดในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็ทางทะเลนะครับก็หลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนพุ่งสูงถึง7รายนะครับก็ตอนนี้ก็มีการเตรียมปรับนะครับเรื่องของมาตรการให้เข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดความสูญเสียในอนาคตนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีการประชุมสรุปข้อมูลแล้วก็ถอดบทเรียนนะครับการดำเนินงานแล้วก็ลดในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนแล้วก็ทางทะเลในช่วงของเทศกาลอย่างเช่นช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับที่มีในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็จากที่ภูเก็ตเรานี้ปีก่อนๆ นี่อาจจะน้อยนะครับคือจะมีบางปีที่ไม่มีเลยนะครับแต่ว่าปีที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับในช่วงสงกรานต์เนาะนะครับวันนี้ก็มีการประชุมนะครับเพื่อที่จะเตรียมในเรื่องของมาตรการเพื่อที่จะให้เข้มข้นขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดเรื่องการสูญเสียในอนาคตนะครับพูดถึงเรื่องของผลการดำเนินงาน

นะครับในช่วงของสงกรานต์ปีนี้ที่ผ่านมาเนาะนะครับจังหวัดภูเก็ตก็เกิดอุบัติเหตุนะครับทางถนนรวม32ครั้งเลยนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง27คนนะครับแล้วก็ที่เป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงนะครับมีผู้เสียชีวิต7

คงน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับซึ่งไม่พบผู้เสียชีวิตในปีก่อนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับคือย้อนกลับไปปีเก่าๆเนี่ยเราจะมีสถิติตรงนี้น้อยมากนะครับแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยคือมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นสงกรานต์เลยนะครับเรื่องของอุบัติเหตุก็หลายรายนะครับมียอดผู้เสียชีวิตนะครับถึง7คนเลยนะครับบาดเจ็บ27คนด้วยนะครับทีนี้ในที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์นะครับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะครับก็พบว่าการขับรถเร็วนะครับเกินกว่ากฎหมายกำหนดนี่แหละนะครับเป็นสาเหตุหลักที่รุนแรงที่สุดนะครับก็ทำให้เกิดเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นถึง20ครั้งนะครับมีผู้เสียชีวิต4รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บ20รายเลยนะครับในขณะที่ปัญหาการไม่สวมหมวกนิรภัยนะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จำเป็นมากๆเลยนะครับเรื่องของการสวมหมวกกันน็อกนะครับสวมหมวกนิรภัยนะครับสวมไปเหอะนะครับคือบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมองว่าไปแค่นี้เองระยะทางไม่ได้ไกลนะครับไม่สวมไม่เป็นไรหรอกไม่มีด่านอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่มีด่านอย่ามองแบบนี้นะครับพยายามมองเรื่องของความปลอดภัยของเราดีกว่านะครับมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าขี่ไปสักสองสามเมตรเนี่ยเผื่อมันถนนมันลื่นอะไรเงี้ยเผื่อเราล้มมาอะไรเงี้ยมันก็จะได้เซฟตัวเราเนาะนะครับมองมุมนี้ดีกว่านะครับอย่าพยายามมองว่าไม่มีด่านหรอกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ใกล้แค่นี้นะครับคืออย่ามองข้ามความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็เป็นผลดีต่อตัวเราเนาะนะครับเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยนะครับเพราะว่าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียนะครับเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องการขับรถเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็บางครั้งเนี่ยถนนมันโล่งก็จริงนะอย่าเหยียบมากนะครับถนนมันโล่งก็จริงก็จะเหยียบมากอย่าเร่งมากอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแบบเท่าที่เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะไปได้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะพยายามหักห้ามใจนะครับสายที่แบบชาเลนจ์ตัวเองนะครับรถโล่งแล้วอันโล่งแล้วไหนลองเหยียบซิอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเบรกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเบรกไม่ทันแต่ต้องก่อนจะเบรกไม่ทันเนี่ยคือต้องเบรกใจเราเองก่อนนะครับต้องเบรกตัวเราเองเบรกความคิดของตัวเราเองก่อนว่าอ่ะไปประมาณนี้แหละมั่นใจนะครับเกิดอะไรขึ้นเราจะได้บอกว่าแตะเบรกแล้วก็ส่งตัวหรือว่าประคองรถได้ทันนะครับแต่ถ้าเกิดเหยียบเร็วมากกว่านี้แล้วแตะเบรกมันก็แบบอาจจะไม่ทันไงนั่นแหละมันก็เกิดความสูญเสียขึ้นมาเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเบรกแรกเลยคือเบรกความคิดของตัวเราเองนะครับไม่ต้องชาเลนจ์ตัวเองไม่ต้องชาเลนจ์หลายคนชอบชาเลนจ์นะอุ้ยโล่งแล้วไหนลองเหยียบเท่านี้สิจะเป็นยังไงไม่ได้นะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานึกถึงตัวเราก่อนดีกว่าเนาะนะครับอ่ะก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีการประเมินนะครับตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยนะครับทั้ง5ด้านนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการวางมาตรการการป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุในอนาคตด้วยนะครับทั้งการควบคุมเรื่องของพฤติกรรมการดื่มแล้วขับนะการสวมหมวกนิรภัยแล้วก็ลดพฤติกรรมเสี่ยงบนท้องถนนนะครับทีนี้จังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็เตรียมนำข้อมูลนะครับหรือว่าสถิติแล้วก็ข้อเสนอเนี่ยจากการประชุมนะครับไปปรับปรุงนะครับเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการบริหารจัดการจุดเสี่ยงนะครับพร้อมกับเดินหน้ารณรงค์สร้างจิตสำนึกนะครับด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียแล้วก็ลดในเรื่องของอุบัติเหตุในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นเนาะที่เขาก็ต้องหยิบมาถกกันต้องหยิบมาวิเคราะห์กันนะครับถึงเรื่องของสถิติแล้วก็ปัจจัยหลักที่มันเกิดเรื่องของอุบัติเหตุนะครับก็รวม32ครั้งนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ27คนนะครับแล้วก็เสียชีวิต7คนเลยนะครับในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับจากที่เราเป็นแบบว่าถือไข่ไว้อยู่เราถือไข่ไว้อยู่ไข่แตกซะงั้นนะครับอ่ะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับว่าเทศกาลนะครับต่อไปนะครับจะสามารถที่จะเซฟนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดในเรื่องของตัวเลขของการเกิดอุบัติเหตุได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับอาจจะ
อย่าพึ่งเจ้าหน้าที่อย่างเดียวนะครับเราต้องเตือนตัวเราก่อนนะในเวลาเดินทางในช่วงของเทศกาลหรือว่าช่วงการขับขี่บนท้องถนนนะนะครับก็ระมัดระวังนะครับมีสติในการขับขี่นะครับอีกสักอย่างอีกสักเรื่องแล้วกันนะครับภูเก็ต

นะครับเดินหน้าทดลองระบบขนส่งสาธารณะนะครับพลังงานสะอาดเปิดเส้นทาง Hub to School นะครับกับภายใต้โครงการ City Lab ภูเก็ตนะครับก็เป็นการส่งเสริมการใช้รถ EV ลดมลภาวะคาร์บอนนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นอีก1ก้าวความสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับหรือว่า Smart City ของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่มุ่งเน้นการลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนนะครับลดมลพิษทางอากาศแล้วก็สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับสำหรับเส้นทางที่จะทดลองนะครับเดินรถนะครับก็มีทั้งหมด2สายนะครับได้แก่สายกระทู้นะครับซึ่งเปิดให้ทดลองใช้บริการฟรีนะครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมนะครับเรื่อยไปถึง30กันยายน2569นะครับก็จะวิ่งจากปั๊มบางจากกระทู้นะครับไปยังโรงเรียนปลูกปัญญานะครับอันนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งนะส่วนอีกเส้นทางก็คือสายเกาะแก้วนะครับก็เปิดให้บริการในช่วงเวลาเดียวกันนะครับวิ่งจากโรงเรียนมุสลิมภูเก็ตนะครับที่เกาะแก้วนะครับไปยังพื้นที่สะพานหินนะครับทั้งนี้โครงการ Hub to School เนี่ยก็มีเป้าหมายนะครับที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับลดปัญหาการจราจรหน้าโรงเรียนนะครับรวมถึงช่วยประหยัดเวลาของผู้ปกครองด้วยนะครับที่ไม่จำเป็นต้องขับรถไปส่งบุตรหลานนะครับถึงหน้าโรงเรียนด้วยตนเองนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยการนำรถนะครับโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EV มาใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพื่อที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็อากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นสำหรับเมืองภูเก็ตในอนาคตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมรู้สึกเห็นด้วยมากๆนะครับไม่ใช่รู้สึกเห็นด้วยคือเห็นด้วยมากๆนะครับในส่วนของการนำรถนะครับ EV นะครับมาใช้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเด็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อาจจะมีปัญหาอยู่แล้วในเรื่องการเดินทางนะครับที่จะไปโรงเรียนในช่วงเช้าอะไรต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้บริการรถนี้นะครับก็น่าจะดีนะผมว่านะครับคือบางครั้งคุณพ่อคุณแม่เองก็อาจจะไม่ต้องบอกว่าต้องรีบต้องคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องไปส่งลูกเสร็จเราต้องไปทำงานนะครับคือมันเหมือนว่าเรามีความเครียดเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าเนาะแทนที่บอกว่าไปถึงที่ทำงานเราก็จะได้ทำงานแบบสบายใจนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็ต้องมาแข่งกับเวลาหลายอย่างยิ่งเผชิญเรื่องของพอฝนตกปุ๊บรถติดปั๊บความหงุดหงิดมันจะเข้าสิงทันทีนิดนึงนะครับความหงุดหงิดมันจะเข้าสิงทันทีนิดนึงนะครับถึงแม้มันอาจจะไม่เข้าสิงมากแต่ว่าแต่มันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นเช้าที่แบบว่าจิตใจมันแบบขุ่นมัวนิดนึงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแทนที่จะไปบอกไปนั่งถึงที่ทำงานนั่งโต๊ะทำงานแล้วบอกทำงานได้สบายใจอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าหงุดหงิดกับปัญหาการจราจรปัญหาเรื่องของการเดินทางอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วผมมองว่าก็ดีนะครับน่าจะออกมาดีนะเดี๋ยวรอติดตามผลแล้วกันนะครับในส่วนของเรื่องของรถ EV bus นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งเขามีอัปเดตอะไรบ้างนะครับเรื่องของเส้นทางผมก็อัปเดตไปแล้วเนาะนะครับมีจุดรับส่งเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะครับโครงการรถนักเรียนพลังงานสะอาดนะครับสายกระทู้เดี๋ยวอัปเดตเวลาหน่อยนะครับเวลาเริ่มเดินรถนะครับโดยสารจากจุดรับผู้โดยสารนะครับที่ปั๊มบางจากกระทู้นะครับปั๊มบางจากกระทู้เริ่มมี6โมงนะครับ6โมงเช้านะ 6.00 6.15 นะครับ 6.30 นะครับก็ประมาณนี้นะครับ6โมงตรงนะครับ6โมง15 6โมงครึ่งนะครับอันนี้จุดรับผู้โดยสารนะครับก็จะอยู่ตรงปั๊มบางจากกระทู้นะครับปั๊มบางจากกระทู้นะครับบางคนเส้นนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเดินทางยาวไกลนะครับบางทีก็ส่งลูกที่ปั๊มบางจากกระทู้ได้เลยนะครับผมจุดส่งผู้โดยสารนะครับก็จะมีโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองนะครับอันนี้โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองนะแล้วก็จะมีปั๊มคาวเทคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดนึงคือโรงเรียนปลูกปัญญานะครับก็จะได้กี่โรงเรียน1โรงเรียน2โรงเรียน3โรงเรียน4โรงเรียนนะครับก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่เรียนอยู่ในโซน

0: 4โรงเรียนนี้นะครับก็ถ้าเกิดอยู่โซนกระทู้นะนะครับก็จุดรับผู้โดยสารนะครับก็ตรงปั๊มบางจากกระทู้นะครับมีรอบ6โมงเช้า6โมง15 6โมงครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเส้นกระทู้นะครับมาสายเกาะแก้วบ้างสายเกาะแก้วนะครับสายเกาะแก้วโครงการรถนักเรียนพลังงานสะอาดนะสายเกาะแก้วนี่เขามีจุดรับส่งมีเดี๋ยวนะช่วงเช้านะครับมีช่วงเช้าที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาโรงเรียนมุสลิมวิทยาลัยวิทยาภูเก็ตนะครับไปถึงสะพานหินนะครับรอบที่1ก็คือ6โมงเช้านะครับรอบที่2ก็คือ6โมงครึ่งนะครับมี2รอบนะครับมี6โมงเช้า6โมงตรงกับ6โมงครึ่งนะเริ่มจากโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตสะพานไปถึงสะพานหินนะครับเส้นนี้นะครับก็มีช่วงเย็นด้วยอันนี้มีช่วงเย็นด้วยสายเกาะแก้วก็ตรงสะพานหินไปโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตนะครับก็ตั้งแต่4โมงเย็นนะถึง4โมงครึ่งในช่วงเย็นนะ4โมงถึง4โมงครึ่งในช่วงเย็นแล้วก็จะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือจากโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตนะครับมาสะพานหินอันนี้ช่วงเย็นนะก็จะเริ่มในช่วง5โมงครึ่งช่วงเย็นนะ5โมงครึ่งกับ6โมงนะครับ5โมงครึ่งกับ6โมงนะครับก็จะเป็นเส้นทางไปจบที่สะพานหินนะครับก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอัปเดตอื่นๆในสายอื่นๆที่เขาอาจจะมีเพิ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ความสะดวกสบายนะครับกับผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนนะครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ฟังอีกรอบนึงละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะผมว่านะครับก็การเดินทางก็จะสะดวกขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือก็จะทำให้เมืองเรารู้สึกว่าสะอาดขึ้นนะครับลดเรื่องของคาร์บอนด้วยนะครับอ่ะโอเคก็คือผมเลยเวลามาจริงๆจะเล่นเพลงปิดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยฟังเนาะเพลงเนาะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเบรกกันแป๊บเดียวนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงเวลาของอสมทเพื่อชุมชนนะครับอ่ะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ
1: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
2: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60 นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปรงดูด1ชิ้นและตัวกรอง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590 บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

การศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234 09

กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับไข่มุกรุ่งรัตน์นะครับคู่ครองนะครับเพลงเพราะที่หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของธนาคารอิสลามนะครับคุณผู้ฟังครับการออมที่ดีเนี่ยไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินที่มากนะครับแต่ว่าเริ่มจากความตั้งใจของเราเองนี่แหละนะครับซึ่งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าไอแบงค์นะครับก็ชวนคุณผู้ฟังนะครับมาเริ่มต้นการออมอย่างมั่นใจนะครับกับบัญชีเงินฝากรับฝากอันฮัชแล้วก็อุมรอนะครับก็ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการวางแผนทางการเงินนะครับตามหลักชะรีอะห์นะครับก็เพื่อที่จะช่วยให้การออมของคุณเนี่ยไม่ใช่แค่การเก็บเงินนะแต่ว่าเป็นการวางแผนชีวิตอย่างมีเป้าหมายนะครับโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการประกอบพิธีฮัชแล้วก็อุมรอนะครับในอนาคตนะครับเริ่มต้นออมได้ง่ายนะครับด้วยเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทนะครับแล้วก็เมื่อคุณผู้ฟังสะสมเงินฝากครบทุก 2,000 บาทนะครับพร้อมฝากต่อเนื่องอย่างน้อย3เดือนเนี่ยก็จะได้รับ1สิทธิ์นะครับในการลุ้นรางวัลเป็นแขกของพระเจ้านะครับรวมมูลค่ากว่า9ล้านบาทนะครับยิ่งออมมากก็ยิ่งเพิ่มโอกาสในการรับสิทธิ์มากขึ้นด้วยนะครับเริ่มต้นได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับเรื่อยไปถึง30พฤศจิกายน2569นะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ iBank Contact Center นะครับโทร13021302นะครับหรือที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขาก็สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกเข้าไปยังไงเนี่ยโทรเลยนะครับ iBank Contact Center 1302นะครับ

งานจากตั๊กตันชลดานะครับรั้งได้รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งมารั้งทำไมล่ะคนจะรักกันไปรั้งเอาไว้เนาะนะครับก่อนหน้านั้นร่องเรือล่องเรือหารักไปแล้วผมรอเรือรอลิงรอเรือรอลิงโอ้ยมั่วไปหมดเลยวันนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับอสมทเพื่อชุมชนกับผมดีเจชายนะครับมาชวนคุณผู้ฟังดีกว่านะครับชวนมาสมัครเนาะหรือว่าเสนอชื่อนะครับสำหรับบุคคลและก็องค์กรที่ผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมนะครับปกป้องและก็คุ้มครองเรื่องของสิทธิมนุษยชนประจำปี2569นะครับซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับเข้ารับการคัดเลือกนะครับก็ต้องมีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้นะครับก็คือผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับในการส่งเสริมปกป้องและก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีความมุ่งมั่นนะครับในการทำงานแม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและก็ความยากลำบากนะครับทั้งนี้การดำเนินการส่งเสริมป้องกันเนี่ยแล้วก็คุ้มครองเรื่องของสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนี่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนนะครับโดดเด่นเป็นรูปธรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการส่งเสริมปกป้องแล้วก็คุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับต่อประชาชนชุมชนแล้วก็สังคมจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้นะครับการดำเนินงานสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาพรวมของสังคมแล้วก็การสร้างองค์ความรู้นะครับด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องนะการดำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับการพัฒนาที่ดียิ่งที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ไม่เคยมีประวัติการละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเว้นแต่ได้แสดงหลักฐานหรือว่าข้อเท็จจริงว่าได้มีการดำเนินการแก้ไขเยียวยาต่อกรณีแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนดังกล่าวนะครับไม่เคยได้รับรางวัลนี้ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาก่อนนะประเภทรางวัลนะครับเขาก็จะมีแบ่งเป็น4ประเภท8รางวัลนะครับก็จะมี

ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลเครือข่ายอันนี้จำนวน3รางวัล นะครับด้านสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองนะครับด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมนะครับด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางนะครับประเภทองค์กรก็จำนวน3รางวัล นะครับประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัล นะครับประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องแล้วก็คุ้มครองเรื่องของสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัล นะครับช่องทางการส่งใบสมัครนะที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีนะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในเวลาราชการนะครับจะส่งทางไปรษณีย์นะครับก็ลงทะเบียนนะครับจากหน้าซองถึงสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับสำนักงานกสม.ชั้น6นะครับอาคารรัฐรัฐประศาสนภักดีนะครับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210นะครับก็วงเล็บมุมซองด้วยนะครับที่ด้านขวาล่างนะครับบอกว่าสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรดีเด่นนะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลก็สะดวกนะผมว่านะครับส่งอีเมลไปเลยนะครับในเวลาราชการนะครับโดยก็จะทำเป็นไฟล์ PDF นะครับก็จะส่งอีเมลไปได้นะครับที่อีเมลนะครับ hrpro62 ตัว @ นะครับ nhrc.ro.th นะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็หมายเลข02-141-3925นะครับ0812506489หรือ0811345713นะครับอ่ะก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สมัครได้นะครับก็สามารถที่จะเสนอตัวเราเองก็ได้นะครับหรือว่าเสนอใครที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่หยิบมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้ด้วยนะครับ

บนแคนแก่นคูนนะครับแฟนบอว่าบอแฟนไม่ว่าหรออะไรเงี้ยแอบโทรหาผู้บ่าวนี่แฟนไม่ว่าหรอประมาณนั้นนะครับส่งท้ายดีกว่านะครับหมดเวลาในช่วงเวลาของอสมทเพื่อนชุมชนจริงๆแล้วผมหาข้อมูลเรื่องของการพาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมาด้วยนะเนี่ยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไว้วันไหนมาอสมทเพื่อชุมชนก็ค่อยพาเที่ยวแล้วกันนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะเดี๋ยวสักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าคุณจินภัทรมาดูแลคุณต่อนะครับผมกลับมาพรุ่งนี้อยู่ด้วยกัน4ชั่วโมงเต็มเลยนะครับ8โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับ2ชั่วโมงแรกนะครับ8โมงเช้าถึง10โมงเช้าในใครที่เป็นคอเพลงลูกทุ่งนะครับเตรียมเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ฟังกันแบบจุกๆฟังกันแบบช่ำๆนะครับสำหรับสาวกเพลงลูกทุ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวสตริงในยุค90ขึ้นไปนะครับก็รอฟังได้ช่วง10โมงถึงเที่ยงนะเจอกันพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ยอมรับดื่มยืนยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับความคืบหน้าคดีที่นายจรงหมอกเกราะผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขับรถกระบะพุ่งชนนายสอนนรินทร์นาคงศรีอายุ43ปีไรเดอร์หนุ่มเสียชีวิตบนถนนต่างระดับบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีทั้งนี้เบื้องต้นนายจรงมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก่อนตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีต่อที่โรงพักสภ.บางศรีเมืองใช้ตำแหน่งประกันตัวออกจากโรงพักไปล่าสุดนายจรงได้กล่าวขอโทษครอบครัว

0: ู้เสียชีวิตและขอโทษสำนักงานปปช.เรื่องที่เกิดเหตุเป็นเรื่องส่วนตัวยืนยันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ตนก็มีลูกและเข้าใจผู้เสียชีวิตว่ามีลูกที่ต้องดูแลอีก2คนหลังเกิดเหตุนอนไม่หลับและไม่ได้หนีตามที่เป็นข่าวส่วนเรื่องการดูแลญาติและการเยียวยาตนพร้อมรับผิดชอบดูแลลูกของผู้เสียชีวิตทั้ง2คนและส่งเสียให้เรียนจนจบขอทำหน้าที่แทนพ่อผู้เสียชีวิตให้ดีที่สุดเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเย็นวันนี้จะไปงานศพของผู้เสียชีวิตและจะไปทุกวันยอมรับว่าเมาและเป็นคนขับเองส่วนการเปลี่ยนตัวคาดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะตนขับรถมาคนเดียวคลังโทเกนใหม่บัตรสวัสดิการบ่ายนี้คาดตัดสิทธิ์เหลือต่ำกว่า13,200,000คนนายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันนี้เวลา 13:30 นคณะกรรมการประจำรัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะประชุมเพื่อสรุปเงื่อนไขาการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ทั้งหมดซึ่งหากที่ประชุมได้ข้อสรุปเกณฑ์ที่ชัดเจนกระทรวงการคลังจะเร่งส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอประจุวาระและเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่อขออนุมัติโดยเร็วที่สุดการประชุมวันนี้จะมีการเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่เพื่อความเข้มข้นโดยอาจจะเพิ่ม 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะกลุ่มเป้าหมายจะต้องเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า 13,200,000 คนทั้งนี้คาดว่าใช้เวลาในการตรวจคัดกรอง2เดือนแรกดังนั้นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการที่ผ่านเกณฑ์ใหม่ก็คือเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมก็จะได้รับสิทธิ์ต่อใน2เดือนหลังคือสิงหาคมถึงกันยายนโดยคนที่หลุดจากสิทธิ์นี้อาจมารับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แทนโดยขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาว่าจะได้รับสิทธิ์ผ่านวิธีการแบบใดกกต.แจ้งเลือกตั้งกทม.และพัทยาใช้ภาพคนดังและผู้บริหารพรรคคู่ผู้สมัครในป้ายหาเสียงได้แต่ต้องได้รับการยินยอมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่แนวทางปิดประกาศกับการหาเสียงเลือกตั้งและการติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเพื่อให้ผู้สมัครช่วยหาเสียงและผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2566และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2563นอกจากนี้ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองหรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้นและไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2566และอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network

0: เวิร์ด 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือ

0: ให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

วันนี้เริ่มต้นกันด้วยเพลงเร็วเลยนะฮะดีเจง่วงใช่ไหมตอบเลยว่าใช่ตามธรรมเนียมเลยนะฮะหนังท้องตึงหนังตาหย่อนนะครับเริ่มต้นเลยก็ต้อง APT กันนิดนึงนะฮะแล้วเพลงคิดมากของปาล์มมี่นั่นเองนะฮะปลุกตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปลุกคุณผู้ฟังหรือว่าบางคนก็แอบง่วงอยู่เหมือนกันตอนนี้กาแฟสักถ้วยดีไหมฮะบ่าย 2:14 นาทีอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรเรื่อยไปจนถึง 18:00 นในวันศุกร์แห่งชาตินะครับ

เป็นผู้หญิงที่หยิบจับอะไรก็เป็นกระแสไปหมดนะฮะตอนที่มาถ่าย MV เพลง Rockstar ตอนนั้นเยาวราชก็เป็นไงเยาวราชลุกเป็นไฟเลยนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ไปถ่ายภาพไปเช็คอินตามน้องลิซ่าเต็มไปหมดเลยนะฮะวันนี้ย้อนอดีตไปนิดนึงนะ Rockstar ลิซ่าแล้วก็ Mantra ของเจนนี่นะฮะครบหรือยังโรเซ่ไปแล้วเจนนี่ไปแล้วลิซ่าไปแล้วขาดอยู่คนเดียวยังไงก็ต้องให้ครบเนาะน้องเงินสวยจีซูเพลงดอกไม้ครับ

0: Flower จากจีซูครับเห็นภาพเรดาร์ตอนนี้กลุ่มฝนในทะเลจากฝั่งตะวันตกนะฮะก็คือฝั่งแถวๆป่าตองฝั่งโน้นนะฮะกำลังเคลื่อนเข้ามาที่ภูเก็ตหลายพื้นที่ตกไปแล้วนะแถวอสมทนี่ครึ้มมาแล้วนะฮะก็น่าจะเป็นทางฝั่งทลางฝั่งกำมลาฝั่งป่าตองฝั่งโน้นนะฮะที่น่าจะตกแล้วใช่ไหมฮะใครอยู่แถวนั้นบ้างบอกกันหน่อยซิเป็นยังไงบ้างนะครับก็ยังคงฝนอยู่นะถึงแม้ว่าช่วงเช้าๆเนี่ยอาจจะหลอกล่อให้เราดีใจนิดนึงนะฮะว่ามีแสงแดดนะแต่สุดท้ายฝนก็ยังคงมาตามนัดนะครับเหมือนที่กรมอุตุเขาแจ้งเอาไว้เลยนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยโตโยต้านะฮะ
1: ไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ยืนหนึ่งคู่คนไทยนะฮะต้องขอบคุณทุกความเชื่อมั่นเลยนะฮะที่ทำให้เราเนี่ยยืนหนึ่งคู่คนไทยครับเพราะว่าไฮลักซ์เนี่ยตอนนี้กลายเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยนะครับก็เลยขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ครับหรือว่าดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้นะฮะทางโตโยต้าก็ยังห่วงใยแล้วก็พร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนเลยนะครับด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการนะฮะพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend แล้วก็สิทธิพิเศษมากมายนะครับให้คุณได้มั่นใจในทุกการเดินทางเลยคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยครับที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: คงไม่ต้องถามเลยมั้งว่าฝนตกไหมตอนนี้เทลงมาอย่างหนักเลยแถวอสมทนะฮะชุ่มฉ่ำบวกกับอาการง่วงโอ้โหแม่ฟิลมันได้จริง

0: รถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
0: ้โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02114 3990ค่าจัดส่งและประกัน

เริ่มต้นด้วย2เพลงนะฮะจำไว้งานล่าสุดจากอิงวรันธรแล้วก็เพลงนี้ซ่อนไม่หาหรือว่า Ghost ของเจฟซาเตอร์นั่นเองนะซึ่งมีดีกรีถึงเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมนะฮะจากเวทีคมชัดลึกอวอร์ดนะฮะเมื่อครั้งที่แล้วครั้งที่21นะฮะถือว่าเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมนะฮะจากที่มีการเสนอชื่อเข้าชิงประมาณ 4-5 เพลงเพลงนี้ก็คว้ารางวัลมานะครับแล้วก็เมื่อวันพุธที่ผ่านมานะฮะก็เพิ่งจะประกาศของปีล่าสุดคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่22นะครับซึ่งในส่วนของสาขาใหญ่ประเภทเพลงนะฮะก็คือเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมนะฮะก็ประกาศผลมาเรียบร้อยหลายคนคงทราบแล้วว่าเป็นเพลงอะไรนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฟังกันว่าเพลงที่ได้รางวัลไปเนี่ยนะฮะคือเพลงอะไรเนี่ยเราไปดูเพลงที่ได้เข้าชิงก่อนไหมมีทั้งหมด5เพลงด้วยกันที่เข้าชิงนะฮะเพลงที่ได้เข้าชิงเพลงแรกในสาขาเพลงยอดเยี่ยมนะครับก็คือเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมนะฮะเพลงแรกเป็นของสาวสาว Four Eve เพลงนี้ครับ Baby, Snoot นะฮะงานจาก Four Eve ได้เข้าชิงครับนั่นคือเพลงที่1 นะฮะแล้วก็เพลงที่2ที่ได้เข้าชิงเพลงนี้ครับ

ล้มแชมป์นะฮะงานของ Tilly Burns กับ Polycat ผมชอบเพลงนี้นะและเพลงที่3ที่ได้เข้าชิงเพลงนี้ผมก็ชอบเหมือนกันชื่อเพลงมนตราจากซีรีส์เขมจีราต้องรอดนะฮะเสียงของเก่งการิตนั่นเองครับเพลงนี้เคยติดชาร์ตแล้วด้วยนะและเพลงที่4ที่ได้เข้าชิงก็คือเพลงนี้ครับ

นั่นคือ4เพลงที่ได้เข้าชิงนะครับในสาขาเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมแต่เพลงที่คว้ารางวัลไปคือเพลงนี้ครับน่าจะเป็นเอกฉันท์เนาะเพลงนี้ฮิตจริงดังจริงใจฉันตามเธอไปของยังโอมนั่นเองนะฮะ

พลงไทยสากลยอดเยี่ยมคอมเซนเลอร์อวอร์ดครั้งที่22ครั้งล่าสุดเลยนะฮะยินดีกับเพลงนี้ด้วยใจฉันตามเธอไปของยังโอมนะครับส่วนสาขาอื่นๆที่น่าสนใจนะอย่างศิลปินกลุ่มยอดเยี่ยมก็วง Tilly Birds กับ Polycat ได้ไปนะฮะจากเพลงล้มแชมป์ที่ผมชอบนะฮะศิลปินหน้าใหม่ก็เก่งฮาริสนะฮะจากเพลงมนตราเมื่อสักครู่นี้ศิลปินหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมปรางปรางทิพย์จากเพลงดวงใจนะฮะศิลปินชายเดี่ยวยอดเยี่ยมก็ยังโอมนะฮะคว้าไปอีกรางวัลหนึ่งก็คือใจฉันตามเธอไปนะครับส่วน T-pop ชายยอดเยี่ยมนะฮะไลเคนนะครับไลเคนนี่ก็ได้จากเพลงเดี๋ยวนะเพลงทักใช่ไหมน่าจะใช่นะฮะแล้วก็อะไรอีกอ่ะส่วนฝ่ายหญิงนี่ 4EVE นะฮะกับเพลง Snooze โอ้เพลงที่ได้เข้าชิงเพลงไทยสากลยอดเยี่ยมเมื่อสักครู่นี้ก็คว้ารางวัลย่อยไปหมดเลยนะฮะส่วนภาพยนตร์เนี่ยนะครับภาพยนตร์เนี่ยรู้สึกว่า The Stone พระแท้คนเก๋เนี่ยจะกวาดรางวัลไปเยอะเลยนะฮะทั้งบทภาพยนตร์ผู้กำกับก็คือเป้อารักษ์ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นที่เวียสุกลวัตรเล่นนะเรื่องเสือเวียได้ดารานำชายด้วยนะฮะส่วนเอิญฟาติมาได้นำหญิงนะจากเรื่อง Fat Girl นะฮะชั้นห่างระหว่างเราของค่าย GDS เขานะครับไม่ได้ดูในโรงนะแต่รู้สึกว่ามาดูใน Netflix นะฮะแล้วก็ยังมีซีรีส์นะฮะซีรีส์นี่ที่กวาดไปเยอะคือสงครามส่งด่วนอันนี้ก็ต้องยอมรับนะครับสาธุ2นี่ก็ได้นะโดนัทมนัสนันโอเล่นเป็นลูกนักการเมืองที่เจ๋งมากลองไปดูได้นะผมว่าเธอเล่นดีมากก็เหมาะแล้วที่จะได้รางวัลไปนะครับโบเมลดานะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นหานวิชัยหงทางช่อง3นะครับแล้วก็ซีรีส์ยอดเยี่ยมก็สงครามส่งด่วนนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นบางส่วนของรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด2026นั่นเองนะครับ

ล้มแชมป์นะฮะจาก Tillyverse แล้วก็ Polycat นะครับช่วงนี้โดย Shopmania นะฮะชวนไปช็อปดินเน่ากันหน่อยดีกว่านะฮะใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยก็แล้วไม่ช่วยเลยนะฮะแนะนำเลยเพราะว่าดินเน่าคือสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับเมื่อคุณใช้เนี่ยมันจะไปฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์นะฮะเหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญนะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตเพราะว่ามีจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดจะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีเลยนะครับการใช้งานก็ง่ายมากครับดินเน่า1ขวดเนี่ยขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่เลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปราบมัน1ซองทั้งหมดนี้จ่ายเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับในการประกาศผลคมชัดเลือกอวอร์ดเนี่ยยังมีประเภทป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะฮะมาจากการโหวตของแฟนคลับนะฮะลูกทุ่งยอดนิยมนี่นุกธนดลได้ไปนะครับสาขาทีป๊อปนะฮะยอดนิยมนะฮะเด็กซ์นะครับแล้วก็นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยมก็เฟิร์สวันนะครับมีคู่จิ้นวายยอดนิยมด้วยนะครับนั่นก็คือคู่ของซีกับน้องนุนิวนั่นเองว่าแล้วก็เล่นเพลงน้องนุนิวหน่อยนะฮะ

0: ณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ถ่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกตั้งหัวโต๊ะประชุมกตร.จับตาเบรกวาระแต่งตั้งหมอทวีสินกลับนั่งผู้ช่วยผบตร.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ครั้งที่5/2569โดยมีวาระประชุม5วาระโดยวาระที่น่าสนใจคือวาระที่4เรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีจำนวน2ตำแหน่งคือแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.เป็นผู้ช่วยผบตร.และโยกพลตำรวจโทไพบูลเจียมอนุกูลกิจรักษาราชการแทนในแพทย์ใหญ่สบ8เป็นในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจหรือผตร.โดยทั้ง2คนมีกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่30 กันยายน 2569นี้ทั้งนี้เกี่ยวกับการแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิธานผตร.หรือในแพทย์ใจโรงพยาบาลตำรวจเป็นผู้ช่วยผบตร.โดยชื่อของพลตำรวจโททวีสินซึ่งถูกให้ไปช่วยราชการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติและถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอันเนื่องมาจากคดีชั้น14ของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประชาธิปัตย์เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยึดหลักใช้เสียง3/5ไม่เน้นเสียงสว.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐ

0: ธรรมนูญของพรรคประชาธิปัตย์ต่อสภาว่าหลังมีการลงประชามติในวันที่8กุมภาพันธ์ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีความประสงค์ให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งการเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นต้องใช้เสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึง100เสียงแต่พรรคประชาธิปัตย์มีจำนวนส.ส.ไม่เพียงพอจึงได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรดาพรรคการเมืองอื่นซึ่งอยู่ในสถานะเดียวกันคือไม่สามารถเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้โดยลำพังจนมีการรวบรวมรายชื่อได้ครบถ้วนซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอยื่นร่าง2ฉบับฉบับแรกเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของรัฐสภามาตรา156และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด15ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนื่องจากพรรคคำนึงถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักที่ระบุชัดเจนว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถเลือกตั้งจากประชาชนได้โดยตรงนอกจากนี้ยังคำนึงถึงประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความกังวลใจต่อการแก้ไขหมวด1และหมวด2ในรัฐธรรมนูญพรรคประชาธิปัตย์จึงขอทำความเข้าใจว่าในหมวดที่1และ2ไม่ใช่แก้ไขไม่ได้แต่หากมีใครเสนอแก้ขอให้นำเสนอเฉพาะในประเด็นนั้นเพื่อให้เกิดการพิจารณาที่ชัดเจนไม่ใช่นำการแก้ไขหมวดที่1และ2ไปรวมกับประเด็นอื่นในรัฐธรรมนูญและการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งหมวด1และ2ในอภิสิทธิ์ระบุว่าพรรคให้มีกระบวนการคัดเลือกส.ส.ร.จากประชาชนในจังหวัดต่างๆโดยใช้ระบบอย่างเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งกกต.จะเป็นผู้ออกระเบียบให้ประชาชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือในการหยั่งเสียงได้นอกจากนี้ยังมีการออกแบบส.ส.ร.ไว้100คนโดย80คนมาจากการคัดเลือกในจังหวัดรอบแรกซึ่งเมื่อหยั่งเสียงอิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่ละจังหวัดจะส่งมา3รายชื่อรวมเป็น231คนโดยในการเลือกของสภาไม่ประสงค์ให้กลุ่มการเมืองมาผูกขาดในการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญเสมือนเป็นเสียงข้างมากจึงกำหนดไว้ว่าการเลือกให้เหลือ80คนสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนจะสามารถออกเสียงได้เพียง1เสียงและเรียงลำดับคะแนนไปจนครบ80คนส่วนส.ส.ร.อีก20คนจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหลังจากนั้นจะทำรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน240วันและเปิดให้มีการรับฟังความเห็นจากประชาชนจากนั้นเสนอร่างกลับเข้ามาให้สภาเห็นชอบโดยใช้เสียง3ใน5จากนั้นจึงทำประชามติสำหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เสนอฉบับที่2เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256สาระสำคัญคือการใช้เสียง3ใน5ของรัฐสภาโดยไม่ต้องระบุจำนวนสมาชิกวุฒิสภาหรือจำนวนส.ส.ฝ่ายค้านที่ให้ความเห็นชอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
9: ยั่วโมโหหรอ
8: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
9: ้ไม่รู้ไม่ฉี
8: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
10: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
8: ทำไมถึงหอมขนาดนี
10: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชน ลูกค้าโตโยต้า

0: ื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
4: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

Finally She Found ครับหรือว่าเมื่อถูกค้นพบนะฮะจาก Freehand ครับรวมไปถึงเพลงของบัสด้วยดีใจที่ไม่มีเธอนะฮะวันนี้มีแฟนคลับบัสก็มาแล้วนะฮะขอเพลงนี้มาแล้วนะครับก็ขออย่างสม่ำเสมอนะแต่ว่ามาขอปลายสัปดาห์นี้ไม่แน่ใจว่าจะเข้าชาร์ตได้มั้ยเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าคะแนนมากพอก็ไม่แน่นะวันนี้วันศุกร์แล้วพรุ่งนี้วันเสาร์อีกวันนึง2วันสู้ๆนะเผื่อจะเข้าชาร์ตนะฮะเพิ่งมานะฮะทำไมมาช้าล่ะนะครับบ่าย 37 นาทีนะฮะชั่วโมงที่2กับผมจินภัทรดูแลต่อนะเรื่อยไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับอากาศเย็นๆนะฮะเพราะว่าข้างนอกนี่โอ้โหฝนฉ่ำเลยที่ไหนไม่ตกก็ครึ้มๆเลยใช่ไหมฮะช่างเป็นวันศุกร์ที่แบบว่าน่านอนจริงๆหม้อหุงข้าวครับล่าสุดจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันธ์วรการครับ

พลงหม้อหุงข้าวนะเพลงนี้น่ารักดีนะครับโจอี้ร่วมงานกับพันธ์วรการแนะนำให้ดู MV นะ MV ออกมาแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะครับอ่ะเล่นให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เมื่อกี้สิเมื่อวานหรือเมื่อวานซืนผมไม่แน่ใจมี

ี่ยร้องแค่นี้ร้องไปมาประโยคนึงนะถามเพลงอะไรนะมันติดอยู่นี่อยู่ในหัวแล้วมันแบบว่ามันต้องรู้อะมันไม่รู้แล้วมันนอนไม่หลับเมื่อวานนี้ก็มาอะไรนะถามว่าเพลงที่มีประโยคว่าแม้รักเท่าไหร่แม้รักเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดประโยคนี้หรือเปล่าเออผมเดี๋ยวนะผมดูนิดนึงนะครับแล้วผมก็งงมากเลยนะฮะเออแล้วมันคือเพลงอะไรนะครับสุดท้ายก็นึกออกนะฮะว่ามันเป็นเพลงอะไรนะครับแต่ทีเนี้ยก่อนที่จะถึงเพลงนั้นเนี่ยนะฮะก่อนที่จะถึงเพลงนั้นเนี่ยมันเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะฮะเคยมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมีเหตุการณ์คล้ายๆกับที่คนฟังโทรมาหาผมนี่แหละนะฮะแล้วก็ร้องท่อนหนึ่งนะครับแล้วถามว่าแกรู้ไหมว่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรที่มันร้องว่าเพื่ออะไรแค่นี้เองเพื่ออะไรนะฮะเพื่ออะไรเออร้องเพี้ยนเหมือนผมเลยนะฮะโอ้โหแล้วทุกคนก็แบบว่านอนไม่หลับเชื่อมั้ยมันเป็น Talk of the Town มากกับคำว่าเพื่ออะไรที่เพื่อนถามว่ามันร้องว่ายังไงนะฮะก็โทรมาถามคนโน้นโทรมาถามคนนี้แล้วใครจะไปตอบได้กับแค่ประโยคสั้นๆนะฮะแต่สุดท้ายเชื่อมั้ยฮะว่าก็ต้องหาจนได้อ่ะไม่งั้นมันนอนไม่หลับและไอ้เพื่ออะไรนั่นน่ะมันก็คือเพลงนี้คุณผู้ฟังลองฟังดูนะเนี่ยเพื่ออะไรเสียงใครด้วยเสียงปนัดดาเรืองวุ้นชื่อเพลงผิดที่เธอนะฮะผิดที่เธอแต่ว่าจำได้แค่ท่อนเพื่ออะไรครับเนี่ยเพื่ออะไรประโยคนี้เนี่ยทำเอานอนไม่หลับกันแบบว่าโอ้โหเป็นเดือดเป็นร้อนกันไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีเมื่อวานซืนใช่ไหมเมื่อวานซืนเดี๋ยวนะเอ๊ะผมหาอินบ็อกซ์ไม่เจอแล้วนะฮะแต่ว่าบอกว่าเนี่ยมันจะร้องเหมือนประมาณว่าแม้รักเท่าไหร่แม้รักเท่าไหร่แม้รักเท่าไหร่ก็หากันอยู่ตั้งนานนะฮะเดี๋ยวนะหาเพลงให้หน่อยจำได้แค่แม้รักเท่าไหร่จุดๆๆแม้รักเท่าไหร่แล้วผมก็หาใหญ่เลยไม่งั้นผมนอนไม่หลับแต่เชื่อไหมผมใช้เวลาหาไม่นานนะฮะไม่กี่นาทีผมรู้เลยว่าเป็นเพลงอะไรแล้วผมก็ตอบไปว่าใช่เพลงนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่และเพลงนั้นก็คือเพลงนี้ครับมันจะมีท่อนหนึ่งบอกว่าแม้รักเท่าไหร่ลองฟังดูนอนหลับแล้วครับมาบ่นเฉยๆไม่มีอะไรฮะ

และเพลงนั้นก็คือคนข้างๆที่รักเธอนะฮะกับท่อนแม้รักเท่าไรนี่มีอินบ็อกซ์มาบอกว่าอยากโทรไปร้องให้ฟังทำนองมันด้วยแต่กลัวโดนบู้บี้โดนแน่โทรมาสิ ดีนะเนี่ยที่คิดออกภายในเวลาแป๊บเดียวนะเพราะผมคุ้นเพลงนี้มากนะฮะคนข้างๆที่รักเธอของนนทนนในปี63เพลงนี้เปิดบ่อยมากนะฮะคุณผู้ฟังขอเข้ามาเยอะจริงๆนะฮะส่วนเพลงเพื่ออะไรเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าเนี่ยทำมานอนไม่หลับใช่นะพอได้ยินแค่ประโยคเดียวนี่มันนอนไม่หลับจริงๆวันนี้ก็เลยบอกว่าขอฟังได้ไหมเพลงนี้ชื่อเพลงผิดที่เธอแต่ว่าท่อนที่เพื่อนเขาร้องมาให้ฟังคือเพื่ออะไรเปลี่ยนชื่อเพลงก็ดีไหมเนี่ยปนัดดาเริงวุฒิครับ

0: ตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปรับมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ชาวนาเนีย
1: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ18บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
7: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: M-Cut Radio
1: หลังเพลงนี้นะฮะ Question 2ทายเพลงปริศนาครับ

พลงนี้ถ้าได้ไปฟังสดในคอนเสิร์ตนี่น่าจะสนุกนะฮะต้องขึ้นมาเต้นแน่ๆคางคกร่าเริงเลยครับอยู่ในอัลบั้มชุดแรกของนูโวนะฮะวันพรุ่งนี้จะกดบัตรแล้วนะ30พฤษภาคมเตรียมตังค์เอาไว้หรือยังไม่ต้องเตรียมใช่ไหมวันนี้เงินเดือนออกบางคนก็ออกพรุ่งนี้พอดีเลยนะฮะก็ไปกดบัตรกันนะครับสำหรับคอนเสิร์ต Nuvo Original ต้นตำรับเลยนะฮะซึ่งอัลบั้มชุดแรกก็มีคำว่าเลยทุกเพลงอย่างเมื่อสักครู่นี้คางคกร่าเริงเลยนะครับคอนเสิร์ตจะมีวันที่1สิงหาคมนะครับแล้วก็1ใน6ของ Nuvo เนี่ยนะฮะพอเล่นคอนเสิร์ตเดียวของตัวเองเสร็จปุ๊บนะฮะเดือนกันยานะฮะก็ได้เป็นแขกรับเชิญพิเศษของโต๋ศักดิ์สิทธิ์อีกนะฮะ10ซุปเปอร์สตาร์หนึ่งในนั้นก็คือพี่ก้องสหรัฐนั่นเองนะที่จะไปแจมกับโต๋ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะโอ้พี่ก้องนี่ก็งานชุกใช้ได้เลยนะฮะก็น่าจะเป็นคนเดียวมั้งในนูโวที่มีงานเยอะที่สุดแล้วนะฮะทั้งพิธีกรทั้งละครนะฮะแล้วก็ร้องเพลงนะครับร้องเดี่ยวนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะงานอีเวนต์นี่พี่แกก็มาเต็มนะครับเรียกว่ายิ่งวัยรุ่นตอนปลายเท่าไหร่ยิ่งหล่อเท่านั้นหล่ออมตะนะฮะอะไรทำนองนั้นนะฮะหลายคนก็ยกให้เป็นสามีแห่งชาติไปนะครับวันนี้ทายเพลงปริศนานะฮะ Question Song เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพี่ก้องสหรัฐนี่แหละนะครับพี่ก้องเคยไปออกรายการหนึ่งนะครับแล้วเขาถามเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นวงนูโวคือเล่นดนตรีมาโอ้ตั้งแต่เรียนเลยใช่ไหมจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นดนตรีอยู่ก็คือเป็นคนที่เล่นดนตรีแล้วไม่มีเบื่อเลยนะฮะเป็นคนที่สนุกกับการเล่นดนตรีแต่ถ้าเล่นละครเนี่ยนะฮะพี่ก้องเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าอาจจะเหนื่อยบ้างเพลียบ้างผิดกับการเล่นดนตรีที่มันเอนจอยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะเบื่อไหมไม่มีเบื่อแน่ๆถ้าเป็นเรื่องของการเล่นดนตรีแต่มีคำถามอยู่คำถามหนึ่งที่ถามพี่ก้องว่าแล้วถ้าวันหนึ่งพี่ก้องไม่ได้เป็นนักดนตรีไม่ได้เป็นนักร้องเคยมีอาชีพที่คิดว่าอยากทำบ้างไหมคิดว่าพี่ก้องจะทำอาชีพไหนซึ่งพี่ก้องตอบอาชีพนี้มานะครับในสามอาชีพนี้คุณผู้ฟังลองถ่ายดูนะถ้าไม่ใช่เป็นนักดนตรีหรือว่านักร้องเนี่ยเคยมีอาชีพที่คิดว่าอยากจะทำบ้างไหมอาชีพแรกก็คือเป็นจิตรกรหรือว่าเป็นคนวาดรูปนี่คือเพลงกีรติจากหนังเรื่องข้างหลังภาพเป็นตัวแทนของจิตรกรเป็นตัวแทนของคนวาดรูปสวยๆคิดว่าใช่อาชีพที่พี่ก้องใฝ่ฝันอีกอาชีพหนึ่งไหมหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่วาดรูปไม่ใช่จิตรกรครับแต่ว่าเป็นโฮมสเตย์เล็กๆแต่ต้องเป็นฟิลภูเขาและป่าเท่านั้นครับวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าครับแม็กซ์เจนมานะโฮมสเตย์เล็กๆโฮมสเตย์เล็กๆฟิลภูเขานะฮะใช่ไหมหรือไม่ใช่ครับน่าจะเป็นพวกแนวคาแคร์หรือว่าแต่งรถมากกว่าครับ

อ่ะลองทายดูสิน่าจะเป็นอาชีพไหนถ้าไม่ใช่นักร้องหรือว่านักดนตรีวาดรูปโฮมสเตย์เล็กๆฟิลภูเขาหรือว่าเปิดคาแคร์แต่งรถครับตอบเป็นชื่อเพลงมาก็ได้นะกิรติวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าหรือว่ารถคันเก่าครับ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio ภูเก็ตนะครับให้เวลาถึง15:49 นะฮะ15:49 นครับ

0: Guilty Pleasure ครับพี่พิกฤตแล้วก็แก้วชานีครับตอนนี้บ่าย 3:50 ไม่ต้องตอบมาแล้วนะให้เวลาแค่บ่าย 3:49 นาทีนะไปฟังเฉลยดีกว่านะครับพี่ก้องให้สัมภาษณ์ไว้กับพี่เกลือกิตตินะฮะถึงเรื่องของอาชีพที่ไม่ใช่นักร้องนักดนตรีอ่ะลองไปฟังดูซิว่าพี่ก้องเขาจะเลือกอันไหนนะครับ
1: เคยมีจุดเบื่อไหมพี่จุดเบื่อแบบเวลาแบบเราเป็นบล็อกแอนด์โรมผมบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ยพอเจอบ่อยๆอ่ะเล่นดนตรีอย่างเงี้ย
2: มันไม่มีเบื่อมันสนุกผมสนุกกับงานผมสนุกกับการเล่นดนตรีแฮปปี้มีความสุขแต่อาจจะเหนื่อยครับอย่างบทบาทของการไปเป็นเล่นละครเนี่ยจะมีเหนื่อยบ้างมีเพลียบ้างแต่เล่นดนตรีนี่สนุกเอนจอย
1: พี่ก้องเคยคิดไหมว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้เป็นนักดนตรีถ้าเราไม่ใช่แบบนักดนตรีหรือว่านักร้องอย่างเงี้ยพี่ก้องเคยมีอาชีพที่พี่อยากทำมากกว่าการเป็นนักดนตรีไหม
2: ก็คงวาดรูปทำงานศิลปะ
1: วาดรูป
2: ครับ
1: วินนี่ผมสะพายผมไม่เคยรู้เลยพี่ก้องชอบวาดรูป
2: เมื่อก่อนชอบตอนเด็กๆนี่ตอนที่ผมจบม.3ที่กรุงเทพคริสเตียนเนี่ยผมจะไปต่อ4-5-6ที่พอช่างพวกช่างศิลป์ไทยวิจิตรศิลป์อะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ไทยวิอย่างเงี้ย
2: ก็จะไปสายนั้นสายวาดรูป
1: อ๋อเหรอ
2: ผมไม่ค่อยเรียนเลยผมเรียนได้แย่มาก
0: คำตอบก็คือวาดรูปนั่นเองนะฮะเป็นจิตรกรครับใครที่ตอบวาดรูปเข้ามาภายในเวลาบ่าย 3:49 นาทีส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกให้1คะแนนครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันเนาะ

มื่อก่อนเพลงนี้ดังมากเลยนะกีรติโบสุนิตาจากหนังข้างหลังภาพนะฮะข้างหลังภาพนี่ก็มีหลายเวอร์ชันอยู่เหมือนกันนะวันนี้ก็ตอบถูกเยอะใช้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กันสักครู่นะฮะกลับมาฟังเพลงพร้อมกันต่อชั่วโมงหน้านะฮะชั่วโมงที่3ครับอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรนะฮะ

ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076234

0: MCOT News
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเจาะตั้งชุดสอบนฤชาปมชัดหลุดช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่เคยช่วยบอกดูมหาไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแชทไลน์บทสนทนากับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรบลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองรวมทั้งเปิดเผยข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าวันนี้เห็นนายนฤชาออกแถลงการขออ่านรายละเอียดก่อนหากทำไม่ถูกต้องต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยส่วนเรื่องนี้จะบานปลายเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยด้วยหรือไม่กรณีการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่มีให้ดูมหาดไทยอย่างเดียวไม่ต้องดูคนอื่นสภาเลื่อนยติพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้าน64มิถุนายนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอเปลี่ยนระเบียบวาระให้นำยติเรื่องขอให้สภาตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยให้มีผลการประชุมครั้งถัดไปเนื่องจากนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้วินิจฉัยว่าให้ยติดังกล่าวเป็นเรื่องด่วนและให้วิป2ฝ่ายไปคิดกันซึ่งวิป2ฝ่ายได้ข้อสรุปตรงกันว่าในการประชุมครั้งถัดไปจะให้ยตินี้เป็นคิวแรกเสมือนว่าเป็นเรื่องด่วนหากการประชุมวันที่4มิถุนายนพิจารณาไม่ทันก็ให้เป็นการประชุมครั้งถัดไปได้ส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยและประธานวิปรัฐบาลอภิปรายว่าได้พูดคุยและหารือระหว่างวิป2ฝ่ายถึงยติดังกล่าวจึงตกลงร่วมกันว่าจะเลื่อนยติดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาถัดจากยติที่มีการเลื่อนไปก่อนหน้านี้ด้านนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านอภิปรายว่าเมื่อยติดังกล่าวถูกเลื่อนขึ้นมาเป็นยติแรกในการประชุมครั้งถัดไปคือวันที่4มิถุนายนหากการพิจารณาวันดังกล่าวยตินี้ไม่แล้วเสร็จขอให้ไปพิจารณาต่อในครั้งถัดไปคือวันพุธที่10มิถุนายนอย่างไรก็ตามขอขอบคุณวิปรัฐบาลที่ประสานงานอย่างราบรื่นเพราะเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องด่วนกรรมธิการปปง.เตรียมเชิญดีแจ้งโครงการ Thailand AI Passport งบ 1,600 ล้านบาท4มิถุนายนนายพิทักษ์เดชเดโชประธานคณะกรรมการการปกครองขอไปค่ะประธานคณะกรรมการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ Thailand AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทหลังปรากฏข้อกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินโครงการว่าจากกรณีที่มีการอภิปรายและตั้งกระทู้ถามสดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง AI ของประชาชนโดยปรากฏข้อสังเกตจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุมัติโครงการการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างและความเชื่อมโยงเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเห็นว่าเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนจึงเตรียมบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในวันนี้จะทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมบัญชีกลางและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนวันพฤหัสบดีที่4มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหร
5: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพศัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ต้องโทษเธอนะฮะจากน้องทิกเกอร์นะครับแล้วก็เพลงปลดของต้าอู๋นั่นเอง2เพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรานะฮะ16นาฬิกากับ15นาทีนะครับชั่วโมงที่3นะยังอยู่กับผมครับอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะฮะคุณผู้ฟังครับมีเพลงใหม่จากส้มมารีมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะพูดถึงส้มมารีแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เธอก็จะร้องเพลงเศร้านะฮะแล้วก็เพลงเศร้าเธอก็เป็นเพลงที่หลายคนฟังแล้วมันเศร้าจริงด้วยน้ำเสียงของเธอนะฮะแล้วก็เนื้อร้องทำนองนี่มันเข้ากันดีเหลือเกินนะครับล่าสุดนะฮะมาตอกย้ำความเศร้าอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเพลงที่เคยติดชาร์ตเราถ้าคนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วคงจำได้หยุดรักนี่ก็เคยติดชาร์ตนะฮะแล้วก็ล่าสุดนะครับเป็นเพลงที่ได้ฟองเบียร์นะครับมาแต่งให้นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงมือทองระดับตำนานว่างั้นนะฮะเพลงนี้เนี่ยนะฮะเป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์แบบประชดประชันเมื่อคนหนึ่งเสียใจกับการที่ต้องเลิกรากันไปแต่คนหนึ่งแซงทำเป็นเจ็บนะฮะก็คือแซงทำนะครับไม่ได้เจ็บจริงนะฮะทั้งที่ในใจเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่าการแสดงออกเนี่ยโอ้โหเหมือนเศร้าเลยแต่จริงแล้วรู้เลยว่ามันคือการแสดงนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงหนังทุนต่ำนะฮะซึ่งการแสดงโดยการแซงทำเป็นเจ็บเนี่ยนะฮะมันแทบไม่ต่างจากหนังทุนต่ำก็คือไม่มีแม้แต่ความจริงใจที่จะลงทุนให้มันดูสมจริงเลยนะฮะเพราะนั้นเนื้อหากระแทกใจแน่ๆนะครับพาร์ทของดนตรีได้ชาวค็อกเทลมารับหน้าที่โปรดิวส์นะฮะเพลงนี้นะครับไปฟังเพลงนี้พร้อมกันเลยหนังทุนต่ำจากส้มมารีครับ
1: M-God Radio New Release

หนังทุนต่ำครับล่าสุดจากส้มมารีนั่นเองนะครับช่วงนี้ชวนไปช้อปปิ้งกันหน่อยดีกว่าจากช็อปมาเนียนะครับแนะนำสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอนะฮะมืดมองไม่เห็นนะครับก็เสี่ยงทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุบางคนอยากจะติดเพิ่มนะฮะในบางจุดนะครับแต่บางทีเดินสายวุ่นวายอีกเสียเงินเสียเวลาค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนนะฮะปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ครับกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะฮะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED จะเป็นแบบประหยัดพลังงานเลยครับให้ความสว่างสูงเปิดปุ๊บสว่างทันทีเลยนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ที่ให้มาอย่างจุเลยนะฮะ50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วย

เลยเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะฮะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับไปเลยครับเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอนะแถมฟรีอีก1แถมโคมไฟ LED อีก2แว่นกันแดดคราบแบบอีก1นะฮะทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทโทรได้เลยครับ02-114-3990 02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

ออนชาร์ตมา4เดือนพอดีเลยนะครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่4ครับขอโทษได้ไหมนนทนนแล้วก็บิลกินนั่นเองนะครับ16นาฬิกากับ35นาทีนะฮะช่วงนี้หน้าฝนนะครับยุงชุมเป็นพิเศษเลยใครที่กลัวว่าจะโดนยุงกัดนะฮะแน่นอนครับมันมีความเสี่ยงในการเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับแนะนำนะฮะป้องกันไว้ดีกว่านะครับกับเครื่องดักยุงและแมลงสมาร์ทการ์ดซึ่งจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะฮะใช้งานไม่ยากเลยครับแค่คุณผู้ฟังเสียบปลั๊กเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะมันจะมีแสงไฟนีออนสีม่วงนะฮะแสงไฟตัวนี้แหละครับมันจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปบินกลับออกก็ไม่ได้อีกเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะฮะไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านเครื่องนึงเนี่ยใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับใครฟังอยู่ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ 1,990 โทรมาตอนนี้100สายแรกรับเพิ่มนะฮะหลอดไฟ LED LEDแบล็คไลท์1ชิ้นนะฮะ690นะฮะรับเพิ่มเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690เช่นกันรวมสินค้าทั้งหมด 3,370 แต่ให้คุณจ่ายเพียง990ย้ำนะ990เท่านั้นโทรเลยครับ02-666-0008 02-666-0008รับประกัน1ปีครับเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเนี่ยเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นนะฮะเอาละได้เวลามาฟังเพลงเหมือนเดิมเลยนะฮะจะมีทั้งหมด3เพลงนะครับวันนี้ความยาว16วินาทีนะฮะตัดมาเป็นท่อนๆในฝั่งนะครับก็เป็นเพลงฮิตทั้ง3เพลงนะครับสิ่งที่คุณผู้ฟังจะต้องแยกแยะให้ได้ก็คือชื่อเพลงกับชื่อศิลปินนะฮะต้องรู้ว่าเพลงอะไรและใครร้อง16วินาทีให้ฟัง2รอบเหมือนเดิมรอบที่1ถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ

เรียบร้อย16วินาทีผ่านไปรวดเร็วนะฮะคุ้นหมดเลย3เพลงฟังอีกรอบนึงนะฮะชื่อเพลงอะไรและใครร้องต้องรู้ไว้ครบทั้ง3เพลงนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ

เรียบร้อยนะตอนนี้ได้ชื่อเพลงชื่อนักร้องครบแล้วใช่ไหมครับทีนี้กางชื่อนักร้องมาแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงนี้นะครับจะบอกว่าเพลงที่ผมกำลังจะเปิดต่อไปนี้นักร้องที่ร้องเพลงนี้นะฮะมีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะฮะกับศิลปิน1ใน3คนนะฮะมีอะไรที่เหมือนกันไปหาให้เจอแต่คุณผู้ฟังต้องรู้ก่อนว่าเพลงที่ผมกำลังจะเปิดเนี่ยใครร้องนะครับซึ่งมันไม่ยากเลยหาชื่อได้แล้วเนี่ยไปดูซิว่ามันเหมือนกับศิลปินคนไหนมากที่สุดใน3คนเมื่อสักครู่นี้แล้วตอบชื่อศิลปินคนนั้นนะฮะว่าเขาร้องเพลงอะไรนะครับผมให้เวลาถึง 16:41 นาที38 39 40 41ได้แหละนะ3นาทีนะฮะ16:41 นาทีครับ

รีบตอบเลยเหลืออีก1นาทีครับต้องรีบเก็บคะแนนนะวันนี้เก็บคะแนนวันสุดท้ายแล้ววันศุกร์วันเสาร์ไม่มีเกมวันอาทิตย์ก็ไม่มี

นอกจากใหม่เจริญปุระจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวนะฮะเป็นของตัวเองวันที่20นี้แล้วนะฮะซึ่งผมเองก็จะแวะไปดูด้วยนะครับช่วงนั้นก็ไม่อยู่เอ๊ะแต่ตรงวันเสาร์พอดีใช่ไหมผมก็ไม่จัดรายการนะฮะก็จะไปดูพี่ใหม่นะครับคอนเสิร์ตเดี่ยวนะฮะโอ้ในรอบหลายปีเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะฮะและล่าสุดเองเนี่ยโตศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นโนไอนะครับก็ประกาศรายชื่อเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแล้วนะฮะว่า10ซุปเปอร์สตาร์ที่เพิ่มมาอีกคนหนึ่งก็คือพี่ใหม่เจริญบุระนั่นเองนะฮะเล่นคอนเสิร์ตเดี่ยวเดือนมิถุนาแล้วเดี๋ยวไปร่วมแจมกับโตอีกในเดือนกันยาโอ้โหช่วงนี้นี่พี่ใหม่งานชุกจริงๆนะครับอ่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะที่จะให้ตอบคำถามให้เวลาแค่ 16:41 นาทีนะครับตอนนี้เราไปฟังเฉลยดีกว่าว่า3เพลงนั้นมีเพลงอะไรบ้างครับปล่อยมันไหลมานี่เสียงชัดมากนะฮะเสียงวงนูโวเสียงพี่จอนะแต่ว่าในนามของวงนูโวนะครับกับเพลงไม่เป็นไรเลยครับต้องไปนี่เสียงใครอ่ะเสียงพี่ออฟพงพัฒน์เพลงตัวสำรองครับ นี่ก็พี่เจชัดเลยนะฮะอยากให้รู้ว่าเหงาครับ

และวันนี้เพลงปริศนาของผมเนี่ยเพลงรักแล้วรักเลยไม่เกี่ยวกับชื่อเพลงนะเกี่ยวกับชื่อนักร้องชื่อนักร้องก็คือใหม่เจริญบุระที่ร้องรักแล้วรักเลยเนี่ยเหมือนใครมากที่สุดใน3คนนี้เกมนี้เราเคยเล่นไปแล้วเพียงแต่ว่าพลิกนิดนึงนะฮะเหมือนใครมากที่สุดครับใหม่ก็ต้องเหมือนกับนูโวเพราะนูโวภาษาฝรั่งเศสแปลว่าใหม่นั่นเองนูโวก็คือใหม่เพราะฉะนั้นใหม่เจริญบุระก็เลยเหมือนกับนูโวนั่นเองคำตอบก็คือไม่เป็นไรเลยครับใครที่ตอบไม่เป็นไรเลยเข้ามาภายในเวลา 16:41 น.ส่งชื่อเพลงมาเลยเดี๋ยวบวกคะแนน

0: ไม่เป็นไรเลยนะฮะนูโวครับเสียงของพี่จอนนะฮะโอ้วันนี้ตอบถูกกันทุกคนเลยมีคนที่ตอบไม่ถูกก็เพราะว่ามาสายใช่ไหมเนี่ยมัวแต่เมาหรือมัวแต่กินอยู่แน่เลยอดได้คะแนนไปวันนี้ง่ายมากนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวฝากไว้กับอัลตร้าโพไซดอน90บาทนะฮะใครที่กำลังจะทำความสะอาดพวกคราบฝังแน่นนะฮะล้างยากบางทีใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดนะครับลากสายไฟวุ่นวายอีกนะฮะแนะนำตัวนี้เลยครับเป็นปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงนะเพราะว่าพลังแรงดันสูงถึง90บาฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะฮะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบเลยนะฮะพิเศษสุดก็คือมาพร้อมหัวฉีด8รูปแบบในตัวครับหมุนปรับได้ทันทีคือไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้มันยุ่งยากเลยมีทั้งหมด8โหมดด้วยกันนะฮะโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะตัวเครื่องเนี่ยก็ออกแบบมาให้จับถนัดน้ำหนักเบาทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% นะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 1-2 ก้อนคือใช้ได้งานได้ต่อเนื่องยาวๆเลยนะฮะไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกอันนี้พกพาสะดวกมากๆในชุดประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์เนี่ยมูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990ถ้าโทรวันนี้นะรับเพิ่มไปอีกกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 แต่คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นนะฮะรับประกันยาวๆเลยครับ2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหานะฮะส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมครับโทรได้เลย02-666-0008 02-666-0008ตัวนี้แรงจริงคุ้มจริงแต่มีจำนวนจำกัดนะครับอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวครับวันนี้มีเพลงใหม่ของ Ariana Grande มาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะฮะกับอัลบั้มใหม่ชุดที่8นะครับอัลบั้มชุดที่8นี้จะมีทั้งหมด12เพลงนะครับน่าจะเปิดตัวได้ฟังกัน31กรกฎาคมนะครับแต่ตอนนี้ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้เราได้ฟังกันนะครับเพลงนี้นะฮะเป็นซิงเกิลที่2แล้วนะครับชื่อเพลง Hate That I Made You Love Me ลองไปฟังพร้อมกันครับงานล่าสุดจาก Ariana Grande ครับ
1: M-God Radio New Release

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณเสียงรัฐบาลท่วมท้นไม่ส่งตัวชนนภัทรให้ DSI ระหว่างสมัยประชุมพบจุติกรายเลิกโหวตสวนมติพังงดออกเสียงผลปฏิที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรื่องการขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคสัวส.ส.รับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำคดีระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยมติไม่เห็นด้วย308เห็นด้วย126งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน3จากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม439เสียงพบว่าฝั่งรัฐบาลโหวตในทิศทางเดียวกันไม่เห็นด้วยได้แก่พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทยพรรคเพื่อชาติไทยและ8พรรคเล็กร่วมรัฐบาลส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีส.ส. 2คนไม่ได้แสดงตนและไม่ได้ร่วมโหวตสำหรับผู้ที่งดออกเสียง2คนคือนายจุติกรายฤกษ์ส.ส.พรรคภูมิใจไทยและนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมขณะนั้นส่วนฝั่งฝ่ายค้านที่โหวตเห็นด้วยให้ส่งตัวคือพรรคประชาชนโดยมี3คนที่ไม่ลงคะแนนเสียงคือนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์นายณัฐพงษ์สุมโนธรรมนายสหสวัสดิ์คุ้มคงและพบผู้ที่โหวตสวนมติพรรคซึ่งเป็นส.ส.ที่มีพฤติการงูเห่ามาตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จสิ้นคือนายสุริยาวงศ์อารีส่วนนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุและนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองไม่ได้มาแสดงตนร่วมโหวตขณะที่พรรคประชาธิปัตย์โหวตเห็นด้วยกับการส่งตัวนายชนภัทร10คนจากที่มีส.ส.21คนรังสิมันผิดหวังมติสภาคุ้มกันชนภัทรจี้หน่วยงานความมั่นคงเฝ้าระวังช่องทางธรรมชาติหวั่นซ้ำรอยผู้ต้องหาหลบหนีข้ามประเทศนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนคงรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นต่อสภาว่าเราไม่ได้ไปตัดสินว่านายชนภัทรมีความผิดแต่หากดูข้อหาคดีอาจมีมูลบางอย่างตนมองว่าการใช้มาตรฐานเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับปกป้องคนที่มีข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติหรือข้อกล่าวหาร้ายแรงเรื่องนี้ไม่ควรนำกรณีอื่นไปเทียบเคียงเพราะสภาสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาได้ว่าจะอนุมัติตามคำร้องของฝ่ายบ้านเมืองหรือไม่จะอ้างว่าที่ผ่านมาเคยมีหลักปฏิบัติเช่นนี้จะต้องปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปตลอดสุดท้ายไม่ได้ประโยชน์ใดๆแต่ควรดูจากความร้ายแรงดูว่าเป็นเรื่องที่มีมูลหรือไม่มีความแตกต่างกับกรณีอื่นอย่างไรคนเป็นนักการเมืองคนเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยการที่มีประชาชนมาเรียกร้องประชาธิปไตยผิดหรือไม่ผิดในเมื่อข้อเท็จจริงแตกต่างกันการใช้ดุลยพินิจสภาก็ควรที่จะมีความแตกต่างกันแม้ยังไม่อาจทราบได้ว่านายชนภัทรจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือไม่แต่สิ่งที่หน่วยงานรัฐควรทำคือการเฝ้าระวังไว้ก่อนทั้งในส่วนของ DSI รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายชนภัทรเป็นส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแนวชายแดนจึงควรติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดจรวด Blue Origin ระเบิดระหว่างทดสอบจรวดยูเครนแบบไร้คนขับของบริษัท Blue Origin เกิดระเบิดขึ้นบนแท่งปล่อยจรวดระหว่างการทดสอบซึ่งนับเป็นความล้มเหลวครั้งสำคัญของบริษัทด้านอากาศของเจฟ เบโซสที่กำลังพยายามลดช่องว่างในการแข่งขันกับบริษัท SpaceX ของอีลอน มัสก์ที่กำลังเตรียมเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก วิดีโอที่มีการเผยแพร่ภาพยานซึ่งเป็นช่อง YouTube ที่ถ่ายทอดสดการปล่อยจรวดจากรัฐฟลอริดาแสดงเห็นภาพจรวดนิวเคลียร์ที่เริ่มจุดระเบิดบนแท่นปล่อยก่อนที่จะระเบิดกลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่โผล่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมทั้งส่งกลุ่มควันและเปลวไฟขนาดใหญ่ลอยขึ้นสู่ในอากาศด้านบริษัท Blue Origin ระบุว่าเกิดความผิดปกติขึ้นซึ่งเป็นคำศัพท์ที่บริษัทผู้พัฒนาจรวดมักใช้เรียกแทนความล้มเหลวในการปล่อยจรวดหรือการระเบิดโดยบริษัทได้แถลงการผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าเกิดความผิดปกติขึ้นระหว่างการทดสอบจุดเครื่องยนต์ภาคพื้นดินและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยดีซึ่งทางบริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเมื่อได้รับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทดสอบดังกล่าวเป็นการจุดเครื่องยนต์จรวดในขณะที่ตัวจรวดถูกยึดแน่นไว้กับพื้นดิน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
5: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: ไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนรู้หรือไม่แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของกฟผ.กำหนดเขตปลอดภัยข้างละ25เมตรรวม50เมตรห้ามก่อสร้างอาคารปลูกต้นไม้สูงเกิน3เมตรหรือใช้รถเครนและเครื่องจักรใกล้สายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามเล่นว่าวใกล้สายไฟแรงสูงเด็ดขาดฝ่าฝืนเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตและอาจทำให้ไฟดับเป็นวงกว้างสอบถามกฟผ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้โทร0896509432หรือสายด่วน1416กฟผ.ห่วงใยความปลอดภัยของทุกคน
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
12: ดีๆก็ล้มทั้งนั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
13: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
0: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ปิดเพลงให้มันร้อนๆหน่อยนะฮะฐานไฟเก่าสู้กับอากาศที่มันเย็นๆข้างนอกเหมือนจะฝนตกในหลายพื้นที่ปล่อยๆเมื่อสักครู่นี้ก็ชะโงกหน้าไปดูหน้าสถานีก็ปล่อยๆนะฮะถนนก็เปียกชุ่มฉ่ำไปเลยนะครับเป็นช่วงเย็นที่เดี๋ยวฝนคงจะตกหนักแน่ๆนะฮะเริ่มต้นด้วยฐานไฟเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตนะครับ 5:00 น.กับ 14 นาทีนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการเปิดตัวอีกหนึ่งศิลปินนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตของโต๋ศักดิ์สิทธิ์นะฮะ Piano and I Concert Grammy Songbook นะฮะโตร่วมงานกับทาง Grammy นะฮะ10ซุปเปอร์สตาร์กับ1เปียโนครับตอนนี้ก็เปิดตัวมา8คนแล้วนะฮะมีทาทายังปั๊บโปเตโต้คริสติน่านัทมีเรียใหม่เจริญปุระก้องสารัตดาเอนโดฟินและคนล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัวก็คือคนนี้ครับใครเอ่ย

พลงหนาวนะฮะของคลาสนั่นเองนะครับและแน่นอนครับแบงค์ปิตินะฮะจะมาเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะฮะอีกหนึ่งซุปเปอร์สตาร์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับคอนเสิร์ตจะมี19กันยายนที่ Impact Arena น่าดูนะตอนนี้เปิดตัวมา8คนแล้วนะฮะเหลืออีก2คนสุดท้ายไม่รู้ใครนะครับเดากันต่อไปนะฮะจะมีศิลปินที่เราแอบชอบอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวตามลุ้นอีก2คนนะเดี๋ยวพอครบ2คนปุ๊บเนี่ยค่อยตัดสินใจอีกทีนึงว่าจะซื้อบัตรดีไหมแต่บางคนบอกว่าแค่เห็นชื่อศิลปินที่ชอบเนี่ยบางคนตัดสินใจตั้งแต่คนแรกแล้วตั้งแต่เห็นทาแล้วก็ซื้อเลยนะครับอ๋อเขายังไม่เปิดขายนะแต่ว่าบอกว่าจะซื้อแน่ๆแต่ต้องยอมรับนะว่าปีนี้คอนเสิร์ตเยอะจริงๆนะฮะเดือนมีทุกเดือนเลยมั้งนะฮะโอ้ไล่ตามดูคงไม่ไหวคงต้องเลือกเอาที่แบบว่าน่าดูสุดๆแล้วนะฮะเพราะว่าเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับ5โมงเย็นกับ19นาทีขอเพลงของ God Seven บ้างดีนะฮะจัดไปให้วัยรุ่นก็ฟังหน่อยนะฮะ Python ครับ

จากชากิล่าแล้วก็เบอร์น่าบอยเพลงจากบอลโลก2026เดือนหน้านี้แล้วนะฮะ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้นะฮะตอนนี้ก็ฟังเพลงไปก่อนนะฮะส่วนบอลจะได้ดูหรือเปล่าไม่น่าได้ดูแล้วมั้งนะฮะอ่ะก็ว่ากันไปเชียร์ทีมไหนกันบ้างนะฮะบอกกันหน่อยเดี๋ยวมาหลังเบรกฟังโฆษณาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับ

ว่าจะเบรกยังเบรกไม่ได้เพราะว่าต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราก่อนนะฮะผู้สนับสนุนใจดีที่ให้เราได้เปิดเพลงเพราะๆแบบนี้นะฮะนั่นก็คือ MG4 นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังที่กำลังมองหารถ EV อาจจะรู้สึกว่า EV ทั่วไปมันยังสปอร์ตไม่สะใจใช่ไหมฟังทางนี้เลยครับ MG4 คือรุ่นเดิมเนี่ยขับสนุกแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่ารุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขาอัพเลเวลเลยนะฮะ MG4 รุ่นปี2026ครับปลุกสัญชาตญาณความเร้าใจแรงกว่าด้วยมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง245แรงม้ามาพร้อมแบตเตอรี่เจเนอเรชั่นใหม่ซึ่งชาร์จไวกว่าเดิมนะฮะแล้วก็วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยนะครับเท่กว่าเพราะว่าดีไซน์รอบคันดุดันนะฮะสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะหรูกว่าครับเพราะว่าดีไซน์ห้องโดยสารใหม่หมดเลยนั่งกระชับรับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทเขาจะมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยขับไกลแค่ไหนหลังไม่เปียกเลยนั่งสบายสุดๆเลยนะฮะจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่นปี2026เลยนะครับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 599,900 บาทให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วย Lifetime Warranty อันนี้จะรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับน่าสนใจมากสำหรับโปรโมชั่นนี้แต่ต้องรีบนะเพราะว่าหมดเขต31พฤษภาคมวันนี้29แล้วรีบเลยพุ่งตัวไปที่โชว์รูม MG ได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เบรกจริงแล้วนะเดี๋ยวกลับมาเช็คชื่อกันหน่อยในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับ

0: ตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4:00 นถึง5:00 นช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: โฉมใหม่เครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปรน้ำหนักเบาดามจับยาวไร้สายใช้งานสะดวกกดปุ่มเดียวทำความสะอาดได้อย่างหมดจดผ่อนแรงประหยัดเวลา USB ชาร์จเร็วใช้งานได้นาน60นาทีสั่งซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายคอมโปร1ชุดพร้อมท่อต่อ2ชิ้นสายชาร์จ1เส้นแปลงดูด1ชิ้นและตัวกล่อง1ชิ้นทั้งหมดในราคาเพียง590บาทรับประกันสินค้า1ปีสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: ทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เ

3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: เก่งไม่พอนะฮะจากพีพีกริดนั่นเองนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะฝนตกนะฮะในพังงากระบี่นะฮะและไล่มาที่ภูเก็ตด้วยนะฮะขับรถกลับบ้านกันดีๆด้วยนะครับ5 โมงเย็นกับ 40 นาทีได้เวลามาเช็คชื่อหน่อยนะฮะใครที่ฟังมาตั้งแต่ช่วงบ่าย2หรือก็ฟังมาเรื่อยๆเนี่ยจะตอบคำถามนี้ได้แน่นอนนะครับวันนี้จะมาว่ากันถึงศิลปินกลุ่มนะฮะถึงจะพูดถึงศิลปินกลุ่มเนี่ยปกติก็จะมีนักร้องนำ1 คนนะฮะบางวงก็2คนบางวงก็3คนบางวงก็4คนก็ว่ากันไปก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะตั้งแต่บ่าย2จนถึงชั่วโมงนี้เนี่ยนะฮะผมเปิดเพลงของศิลปินกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งนะฮะครบทุกคนเลยนะครับนักร้องนำมีกี่คนไม่รู้แต่ผมเปิดครบทุกคนเลยผมไม่ถามว่าศิลปินกลุ่มนั้นชื่อวงอะไรนะฮะแต่คำถามวันนี้ก็คือว่าศิลปินกลุ่มนั้นนะครับมีเขาเรียกว่ามีชื่อเกี่ยวข้องกับอะไรใน2เพลงนี้นะครับเพลงแรกครับศิลปินกลุ่มนั้นเนี่ยนะฮะชื่อวงของเขาเนี่ยมีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสเหมือนที่เราเล่นเกมเมื่อสักครู่นี้นี่แหละนะฮะภาษาฝรั่งเศสนี่ผมเอาเพลงนี้เป็นตัวแทนดีกว่า
1: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistibleque je ne puis m'empêcher de vous aimer.
0: ฝนตกที่หน้าต่างโลโซนะฮะเริ่มต้นเพลงก็พูดภาษาฝรั่งเศสวงไหนที่มีรากศัพท์เป็นภาษาฝรั่งเศสที่เราเล่นเกมกันเมื่อสักครู่นี้ใช่วงนั้นหรือเปล่าที่ผมเล่นเพลงของนักร้องนำครบทุกคนหรือไม่ใช่ครับวงนั้นนะฮะตั้งอยู่ที่เกาหลีครับเพลงนี้เป็นตัวแทนแล้วกันจากหนังเรื่องเการักที่เกาหลีมากกว่ารักโรสซิรินทิพย์ครับอ่ะตอบเป็นชื่อเพลงมาฝนตกที่หน้าต่างหรือว่ามากกว่ารักมีอยู่วงหนึ่งที่ผมเล่นเพลงของนักร้องนำครบทั้งหมดเลย076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ Mcord Radio Phuket ให้เวลาถึง5 โมงเย็น 44 นาทีครับ

ักใจนะฮะน้องโนนิวนะครับโอ้เพราะมากเพลงนี้โอ้วันนี้มีคนตั้งใจเรียนเต็มไปหมดเลยดูสิมีคนลิสต์มาเลยนะว่าเพลงแรกที่ผมเปิดเนี่ยคือเพลงคิดมากของปาล์มมี่แล้วก็ต่อด้วยเพลงอะไรขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหตั้งใจเรียนตั้งใจเลคเชอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตอบถูกแน่ๆถ้าเกิดว่าตั้งใจเรียนตั้งแต่ช่วงบ่าย2นะฮะอ่ะวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ช้อยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะวงที่มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสก็คือวงนูโวนั่นเองนะครับนูโวแปลว่าใหม่เมื่อกี้ที่เราเล่นเกมไปใช่ไหมแล้วก็วงที่มีตั้งอยู่ในเกาหลีนะฮะก็คือ Blackpink นั่นเองนะครับก็สองวงนี้แหละนะถ้าเกิดว่าใครฟังแต่ต้นเนี่ยตอบได้แน่ๆนะฮะว่าวงไหนที่ผมเล่นเพลงของเขาครบหมดเลยนะครับคำตอบนะฮะหลังจากที่ผมเปิดเพลงแรกก็คือเพลงคิดมากของปาล์มมี่เนี่ยผมต่อด้วยเพลง APT Rose นะฮะแล้วก็ต่อด้วย Mantra Jenny ต่อด้วย Rockstar Lisa แล้วก็ปิดท้ายด้วย Flower ของ Jisoo เพราะนั้นคำตอบก็คือ Blackpink นั่นเองนะฮะ Blackpink ก็อยู่ในเกาหลีครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเพลงมากกว่ารักนั่นเองนะฮะใครที่ตอบมากกว่ารักเข้ามาภายในเวลา 5:44 นส่งชื่อเพลงมาได้เลยนะครับเดี๋ยวบวกให้1คะแนนส่วน Nuovo เนี่ยผมเปิดแค่2เพลงนะคือคางคกร่าเริงเลยของพี่ก้องแล้วก็เพลงของจอนใช่ไหมไม่เป็นไรเลยเหลือของโจนูโวที่ยังไม่ได้เปิดเพราะฉะนั้นช้อยนี้ไม่ถูกนะฮะนายแน่มากตั้งใจ

แม้พอตอบถูกนี่ขิงใหญ่เลยว่าเป็นเด็กหน้าห้องวันไหนตอบผิดนี่เงียบติ๊บเลยนะฮะดูเหมือนว่าจะมีคนตอบผิดด้วยประกาศชื่อด้อมดีไหมชอบทำร้ายจิตใจคนเหลือเกิน

โอ้โหตอนนี้นี่ฟ้ามืดครึ้มมากมองไม่เห็นทางเลยนะฮะขับรถกันดีๆด้วยใกล้จะ18 นาฬิกาแล้วต้องส่งท้ายแล้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์หยุด2 วันวันจันทร์นี่ผมจะมาเช้าหน่อยนะฮะวันจันทร์นี่8 โมงนะฮะทั้งสัปดาห์เลยครับวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เนื่องจากว่าดีเจแจงโรจนาติดภารกิจนะฮะผมจะมาดูแลแทนในช่วงเช้าชวนคุยนะครับตั้งแต่วันที่1 2 3 4 5จันทร์ถึงศุกร์เลย8 โมงถึง 9 โมงนะฮะก็รอฟังได้มีข่าวสารในรอบวันแล้วก็เปิดเพลงเพราะๆให้ฟังในช่วง8 โมงถึง 9 โมงแล้วก็เวลาปกติบ่าย 2 ถึง 6 โมงเย็นด้วยปิดท้ายแล้วไปแล้วนะแล้วเจอกันวันจันทร์สวัสดีครับ